0: A megahertz.
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

royaloffice.th ระหว่าง 26-30 กรกฎาคม 2569คนไทยพร้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดจัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดา5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียูเนสโกขึ้นทะเบียนหาดนอร์มังดีที่สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกในสงครามโลกครั้งที่2เป็นมรดกโลก UN ลงมติรับรองโวเกอร์เทิร์กชาวออสเตรียนั่งเก้าอี้ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่ออีก4ปีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้ารายงานตัวกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับของทีมงานจากรายการของเราเนี่ยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาครับเราชาวพุทธส่วนใหญ่เช้าวันนี้ก็คงจะได้ตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวกับปลาข้าวของต่างๆเพื่อจะไปทำบุญอันเป็นการปฏิบัติตามวิถีของเราชาวพุทธในการสืบสานพระพุทธศาสนาครับ
1: ครับก็แต่ดั้งแต่เดิมนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็ก
0: ๆครับ
1: ครับท่านก็พาเราไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ในช่วงคาบเกี่ยวกับช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะเข้าวัดแล้วก็บางท่านเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเลย
0: ใช่ครับ
1: ถือศีลในช่วงนี้กันด้วยครับ
0: เกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้หมั่นทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระ
1: อย่าให้ขาด
0: อย่าให้ขาด
1: ครับ
0: ทำบุญใส่บาตรกันทุกๆวัน
1: ทุกๆวันฮะ
0: ครับ
1: นี่นะก็เป็นวิถีชีวิตของเราชาวพุทธนะครับ
0: ครับก็เป็นวันพระใหญ่นะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษา
1: ครับ
0: นะครับหลายคนก็อธิษฐานใจอธิษฐานจิตเนี่ยนะฮะอยากจะลดละเลิกงดเว้นอบายมุขเป็นต้นนะครับเพื่อชีวิตที่ดี
1: งามนี้ก็ดีเลยนะครับ
0: ดีมากเลยนะครับช่วง3เดือนเข้าพรรษาพระสงฆ์ท่านเข้าพรรษาเราชาวพุทธก็ตั้งใจที่จะลดละเลิกอะไรที่ทำให้ชีวิตเราเมื่อลดแล้วดีขึ้นลดเถอะนะครับ
1: ครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของวันนี้อาจารย์ครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาวันหยุดนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไงฮะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี
0: ้
1: ผมเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับออกไปร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีเยอะเลยทีเดียวครับ
0: ใช่ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์นิกรหรือว่าปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชีวิตของเราอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะได้รวมกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปีนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานะครับมีพระชนมพรรษา74พรรษานะครับดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลานิมนต์พระสงฆ์มาก็จะนิมนต์บวก1นะครับจาก74ก็เป็น75รูป
1: 75
0: นะครับส่วนงานวันก่อนที่เราเคยพูดคุยถึงก็คืองานทำบุญตักบาตรทางน้ำนะฮะนิมนต์พระมาถึง225รูป
1: โอ้จำนวนมากนะครับ
0: ใช่เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้จริงๆก็จัดมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับไปจนถึง31กรกฎาคมเรียกว่าเป็นงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
1: ์
0: ยังไปเที่ยวงานกันได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติก็ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่นะครับที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบรมราชชนกนะครับรวมไปถึงพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในอดีตนะครับที่ทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองนะครับหรือสิ่งที่เป็นจารีตโบราณที่ดีที่งามให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวเลยก็แล้วกันนะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ยังจัดงานกันอยู่นะฮะจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยทีเดียวที่ก็ร่วมมีการจัดงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ถ้านึกไม่ออกว่าป้อมมหาการอยู่ตรงไหนให้นึกถึงภูเขาทองก็ได
1: ้ใกล้กัน
0: วัดสังเกตเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มองเห็นอยู่ตรงนั้นมีป้อมเดียวนี่แหละนะครับป้อมที่ยังเหลืออยู่อีกป้อมหนึ่งก็นู่นป้อมพระสุเมรุที่อยู่ในบริเวณไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านไปร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำพร้อมกับร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์นะครับบิณฑบาตไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างด้วยคลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตร แล้วก็มีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วย
1: โอ้ในนะครับ
0: เนี่ยนะฮะก็เป็นศิลปะที่แบบวาดภาพบนฝาผนังวันก่อนเห็นบริษัทนิปปอนเพ้นท์มั้งฮะนำสีมอบให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ
1: ื่อ
0: ใช้ในกิจกรรมนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยครับรวมทั้งการแสดงดนตรีวันก่อนน้องเนเน่เนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะ
1: สุดยอดนะครับ
0: ร็อกเกอร์สาววัย16ปี
1: ให้กำลังใจ
0: โอ้โหโชว์ลวดลายการแสดงมีเรียกว่าแฟนๆ FC ไปร่วมกรีดการ์ดกันน่าดูเยอะมากเลยช่วงเย็นวันที่26ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในชุดสายน้ำแห่งชีวิตด้วย
1: อ่ะก็เชิญชวนเลยนะครับถือโอกาสนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณฟังท่านใดที่รับฟังอยู่อยากจะเข้าร่วมงานรับชมกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไปกันได้ที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงหยุดยาวอาจารย์สุธีคร
0: ับ
1: นะครับในสัปดาห์นี้เรามีช่วงวันหยุดก็คือ28 29คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้30กรกฎาคมนะครับในมิติความสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการด้วยคำว่าอาสาฬหบูชาในย่อมาจากคำว่าอาสาฬหปูรณมีบูชานะครับแปลว่าการบูชาพระในเดือนอาสาฬหะนะฮะซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยก็ส่วนใหญ่มักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมแต่ก็จะมีบางเดือนที่บางปีที่คาบเกี่ยวบางทีก็โดนสิงหาคมช่วงต้นเดือนด้วยก็มีครับ
0: ครับซึ่งวันอาสาฬหะก็ดีวันวิสาขมาฆะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีวันที่กำหนดไปแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่ทางจันทรคติน ะครับเช่นขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหะขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆะ
1: ก็จะต้องไปดูว่าในปีนี้ตรงกับวันไหน
0: วันที่เท่าไหร
1: ่วันไหนเดือนไหน
0: ครับแล้วก็บังเอิญว่าปีนี้เนี่ยวันสำคัญทั้ง3วันต่อเนื่องกัน
1: มาต่อเนื่อง
0: ทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับก็เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือว่าเทศครั้งแรกของพระองค์เนี่ยนะครับในบทที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับ
1: ครับ
0: แสดงแก่ใครแสดงแก่ปัญจวัคคีย
1: ์ทั้ง5
0: นะฮะปัญจก็คือ5วัคคีย์ก็คือพวกนะฮะพระ5พวกพวก1มี5ท่านซ
1: ึ่
0: งเป็นพราหมณ์มาก่อนนะครับจำชื่อได้มั้ยมีใครบ้าง
1: ก็มีพระอัญญามีอัญญาโกฏัญญะนะครับวัปปะอาสชิ
0: พัทยะมหานามะ
1: แล้วก็อาสชิเนี่ยครับ
0: ท่านอัญญาโกณทัญญะเนี่ยชื่อเดิมไม่มีคำว่าอัญญามีคำว่าโกณทัญญะ
1: อ๋ออัญญานี่มาที่หลัง
0: มาที่หลังอัญญาที่แปลว่าได้รู้แล้วพระพุทธเจ้าบอกอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิแปลว่าเธอได้รู้แล้วพอคำนี้ตรัสออกไปกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการตั้งชื่อขึ้นมา
1: ว่า
0: อัญญาโกณทัญญะ
1: นั่นเองที่ตามตำนานเล่าว่าพระองค์ได้ตรัสว่าโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอก็คืออันนี้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้แหละทั้งนี้แหละ
1: นี่แหละ
0: นะครับก็เกิดความเริ่มใสได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะครับต่อมาก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะครับก็กลายเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาถ้าเกิดมีใครถามว่าพระสงฆ์รูปแรกคือใครก็ให้นึกถึงพระอัญญาโกฏัญญะนั่นเองนะครับคงจำกันได้พระอัญญาโกฏัญญะนี่แหละสมัยหนุ่มๆเป็นผู้ที่ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ครับ
0: ว่าในอนาคตการเบื้องหน้าเนี่ยพระกุมารพระองค์เนี้ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเขาก็เฝ้าติดตามมาตลอดแปลว่าอัญญาโกณทัญญะต้องอายุมากกว่าพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพุทธศาสนิกชนไทยก็มักนิยมสืบปฏิบัติธรรมเนียมในทางพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรนะครับเราเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วการทำทานรักษาศีลนะครับการงดการทำบาปทั้งปวงการเข้าวัดสวดมนต์นะฮะแล้วก็มีการฟังธรรมส่วนช่วงเย็นๆนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยชำระล้างจิตใจที่ผ่องใสอีกด้วยครับ
0: ครับอ่ะหนึ่งในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับทำชีวิตให้สดใสด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอดีตทางศาสนาแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่วัดใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศครับ
1: ครับแล้วก็นอกเหนือจากวันนี้นะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยอีกด้วยนะครับ29กรกฎาคมของทุกปีนะครับซึ่งในโอกาสพิเศษนี้นะครับทางรายการของเราได้มีการ จะทำรายงานพิเศษโดยอาจารย์สุธีนะครับได้มีการรวบรวมนะครับคุณค่าของวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเชิญติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กับคุณสุธีกันได้เลยครับ
2: ภาษาไทยนี้หนอคือมรดกควรสาธกยกไว้ในเหตุผลในฐานะที่ทรงค่าภาษาตนเราทุกคนภาคภูมิใจไปนิรันดร์ภาษาไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงรากเหง้าอารยธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยที่เด่นชัดที่สุดในโลกเอกลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ถูกหล่อหลอมและก็สืบทอดผ่านการเวลามานานหลายศตวรรษการมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของคนในชาติและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่านี้วันภาษาไทยแห่งชาติจึงถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาตินั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพระองค์ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อภาษาไทยโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในใจคนไทยเสมอมาว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีของชาติเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งภาษาที่ทรงห่วงใยในการรักษาคุณค่าของภาษาประจำชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งภาษาไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายทั้งการใช้คำแสลงการสะกดคำที่ผิดเพี้ยนในโลกออนไลน์หรือการละเลยไวยากรณ์ที่ถูกต้องการปลูกฝังความรักในภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันรักษาผ่านกระบวนการพูดอ่านเขียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ร่วมใจรักษาด้วยความภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ภาษาไทยคือจิตวิญญาณที่ผูกพันคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกภาษาไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมความประณีตและความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษที่ได้รังสรรค์ถ้อยคำและท่วงทำนองของภาษาไว้อย่างงดงามเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาตินี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาทบทวนและร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยด้วยการตระหนักรู้ใช้ภาษาอย่างรู้คุณค่าปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและร่วมกันส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังคนรุ่นหลังเพื่อให้ภาษาไทยยังคงเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
1: ขอบคุณอาจารย์จุรีด้วยนะครับที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามงดงามมากๆจริงๆครับอาจารย์ครับ
0: เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ผ่านไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะครับเพื่อใหทั่วโลกได้ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นมรดกทางปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับที่ทรงคุณค่าที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ
1: ครับก็สืบทอดกันมายาวนานมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สร้างสรรค์นะครับก็เพื่อปลูกฝังค่านิยมแล้วก็จิตสำนึกให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปเราตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญทางอดีตของเรานะครับรวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ความคิดความเชื่อวิถีชีวิตและความงดงามของสังคมไทยที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับเชิญชวนนะครับคนไทยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเราครับ
0: โดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะฮะบางทีเราคิดว่าพิมพ์ยังไงก็ได้ให้รู้เรื่องเข้าใจก็ได
1: ้ครับ
0: ครับก็ไม่ต้องครับเอาครับก็พ
1: อ
0: ค่ะก็ไม่ต้องค่ะคราไปเลย พอพิมพ์บ่อยๆเข้าเนี่ยพอนึกจะเขียนคำที่มันเป็นทางการจริงๆเนี่ย
1: มันติดนะอาจารย
0: ์มันติด
1: ครับ
0: นะครับรวมทั้งคำพูดด้วยคำพูดยิ่งแล้วเลยนะฮะเราพูดครับครับครับครับตลอดไม่เคยพูดคำว่าครับเลยเนี่ยลิ้นมันจะไม่ค่อยไปนะ
1: ลิ้นไม่ค่อยไป
0: นะครับ
1: นะก็ต้องฝากกันไว้นะครับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องก็เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของภาษาของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยครับ
0: ครับช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆน้องๆทหารนะครับที่วันหยุดแบบนี้บางคนไม่ได้หยุดนะ
1: ครับ
0: ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนภาคใต้หรือตามกองกำลังต่างๆทั่วประเทศนะครับส่งจิตส่งใจส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆน้องๆทหารทุกคนขอให้ทุกนายนั้นปลอดภัยด้วยนะครับส่วนท่านที่อยู่ณที่ตั้งก็อาจจะมีการฝึกทบทวนในหลายเรื่องเช่นเรื่องใหญ่เลยก็คือพระราชพิธีปลายปีนี
1: ้ครับ
0: พิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังคงซักซ้อมกันอยู่ราชวัลลบเริงระบำก็มีการซักซ้อมเตรียมการนะครับประจำปี2569เช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารกองประจำการนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพบกในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเมื่อมีกำลังใจที่ดีการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็ย่อมดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยเราไม่ได้ดูแลแค่เฉพาะตัวน้องทหารกองประจำการนะครับแต่เรายังดูแลไปถึงครอบครัวของน้องด้วยเพราะทั้งหมดเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับล่าสุดกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1นะครับได้มีการจัดชุดช่างเข้าดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับฐานกองประจำการของหน่วยในพื้นที่ตำบลคลองข่อยนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80% แล้วครับอาจารย์ครับ
0: ครับน้องพลทหารไกรศักดิ์มณีจำนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับก็สบายใจคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้มีบ้านที่แข็งแรงนะครับเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับบ้านผู้ยากไร้จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: ครับก็วันนี้ดูเหมือนเวลาจะหมดลงแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปเดินทางกลับต้องพูดคำนี้เลยนะครับโชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับขาไป
1: โอ้อบอุ่นหัวใจนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือต้องเดินทางด้วยความมีสตินะ
0: ครับ
1: แล้วก็ความไม่ประมาทนะครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันหยุด29กรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี
0: ้ผมสุธีสุขสากล
1: และผมณัฐฐาพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด
3: ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
5: Digital Premium HD
6: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไป

0: เป็นหนึ่งในเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งนะคะที่น้องเพชรเคยเอามาร้องไว้นะครับในการประกวดด้วยนะครับนี่คือกอดคนนอกใจนะครับเพลงดังจากพี่นางสุริพรอัมไพพงษ์นั่นเองส่วนก่อนหน้านะครับเราเริ่มต้นกันด้วยปรารถนาในเวอร์ชันของกันนภัทรครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: ตอนรับทาง FM 103กลับมาติดตามฟังคนลูกทุ่งกันต่อกับพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับในชั่วโมงถัดมาหลัง 7:30 นะครับส่วนใครที่ฟังผ่านบนแอปพลิเคชันเมื่อตอนช่วง 7:00 กว่าที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกเลยว่าเพลงม่วนกรุบจริงๆนะครับสำหรับความคึกคักและก็ความสดชื่นในยามเช้าแบบนี้ด้วยนะครับมีพี่กุ้งจากสาแก้วนะครับเดินทางถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเอามาให้ได้ดูกันว่าเอ้ยนี่แหละฉันอยู่ที่วัดแล้วนะครับแล้วก็มีใครหลายคนก็เตรียมตัวสำหรับการที่จะไปทำบุญในวันพระใหญ่นะครับในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะ
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อยู่ในชาร์ตของเรามาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่คือเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่4นะครับจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์กับเพลงที่มีชื่อว่าคำเอ่ยนะครับเดี๋ยวอีก2วันจะมีเพลงใหม่ของอาจารย์ยุ้ยให้มาซาวด์เช็คให้เราได้ฟังกันละนะครับเป็นซิงเกิลที่แบบจะดูสมหวังเป็นความรักเล็กๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะถูกจริตถูกใจแฟนๆหรือเปล่า
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: กับคุณด้วยนะครับกับ Mushroom Plus นะน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะครับส่วนประกอบของเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจือโสมถังเช่าเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องของระบบไขมันในเลือดความดันสูงนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะครับน้ำตาลสะสมนะครับโดยเฉพาะเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับที่มีสรรพคุณทางยาเกี่ยวกับเรื่องของการลดเบาหวานโดยตรงนะครับส่วนใครที่มีอาการแบบว่าลิ่มเลือดนะครับแล้วก็รวมทั้งความดันด้วยเจ้าตัวนี้จะมีส่วนประกอบของเห็ดชิตาเกะนะครับซึ่งก็เป็นยาอายุวัฒนะเหมือนกันก็ผสมอยู่ในนี้นะครับเพราะว่ากิน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสัตว
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝน

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: Cities turn so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: All right, okay.
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำความดีรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขขณะที่สภาพอากาศวันนี้ยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: วันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาหลายพื้นที่จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษางดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงวันนี้และวันพรุ่งนี้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยกเว้นในบางพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นอาคารผู้โดยสารสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นต้นวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยติดตามเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศยืนยันคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะของประเทศญี่ปุ่นมีประมาณ455คนซึ่งปลอดภัยดีหลังเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานติดตามกรณีฮารุนโซโร่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนไทยที่หายตัวที่ประเทศจอร์เจียหลังเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ติดต่อไม่ได้มาแล้ว15วันครอบครัวประกาศตามหาโซเชียลช่วยแชร์วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เข้ ายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมุติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกนึงช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนร่องมรสุมพัดผ่านช่วงวันที่29-30กรกฎาคมนี้เตรียมรับฝนถล่มหนักสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่12ระบุว่าในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่หมายเลข023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อเวลา 23:22 นาทีของคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถบัสตกร่องกลางถนนริมถนนมิตรภาพขาออกใกล้เคียงร้านข้าวแกงในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายเป็นผู้หญิงทั้งหมดจึงให้การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4รายนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กลางดงช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
1: เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นจนถึงขณะนี้ทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า10คนขณะที่เหตุระเบิดจากก๊าซรั่วที่ห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะจนทำให้อาคารบางส่วนพังถล่มลงมานั้นคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทีมกู้ภัยยังเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจังหวัดคุมาโมโตะได้รับความเสียหายและมีรายงานไฟดับเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนจากอัฟเตอร์ช็อคหลายระลอกที่เกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวแต่ยังไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ด้านกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นได้ระดมกำลังคนกว่า 3,600 นายไปช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องปิดท้ายที่กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีแบบสายฟ้าแลบจากอิหร่านที่พุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางได้สำเร็จโดยไม่มีขีปนาวุธลูกใดสามารถโจมตีเป้าหมายได้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: หลักมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักทางสายกลางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ชีวิตแบบที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปวันอาสาฬหบูชาปีนี้จงใช้หลักทางสายกลางเพื่อเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่ความร่มเย็นในจิตใจ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
2: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊ะนี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
3: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
2: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างนึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนะพุทธศาสนิกชนเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นำไปถวายพระสงฆ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: หวฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: อย.แนะพุทธศาสนิกชนเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นำไปถวายพระสงฆ์ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
12: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยสุขภาพพระภิกษุสงฆ์จึงขอแนะนำให้ชาวพุทธทุกคนคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับนำไปถวายพระสงฆ์โดยก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายมาใส่บาตรหรือถวายสังฆทานขอให้ยึดหลัก1ตรวจ1เลือก1ลดโดยการตรวจฉลากจะต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบอาหาร13หลักชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุตลอดจนข้อมูลโภชนาการเป็นต้นควรเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานกระป๋องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีสนิมควรมีระยะเวลาการบริโภคก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนกรณีอาหารอื่นๆต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดอยู่ในสภาพดีรวมถึงลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากถึง15กลุ่มอาหารกว่า 3,500 ผลิตภัณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่เพียงเป็นการทำบุญตามประเพณีแต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจต่อสุขภาพของพระสงฆ์และส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทควรสังเกตต้องมีฉลากภาษาไทยและได้รับการอนุญาตจากอย.ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากกรมอนามัยซึ่งจะป้องกันการเกิดภาวะซีดหรือโลหิตจางติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
13: อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงประกอบไปด้วย1เนื้อสัตว์เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเป็นอาหารธาตุเหล็กสูงและร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยตรง2เลือดตับเครื่องในจากสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งของธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามิน B ทองแดง3อาหารทะเลเช่นหอยแครงหอยแมงภู่กุ้งปลาทูน่า4ไข่แดงเป็นอาหารที่กินง่ายกินได้ทุกวันเด็กวัยเรียนและผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพควรกินเป็นประจำเพื่อไม่ให้ขาดธาตุเหล็ก5ผักใบเขียวในผักใบเขียวหลายชนิดมีธาตุเหล็กสูงเช่นผักโขมผักคะน้าตำลึงป่วยเล้งบรอกโคลีทั้งนี้ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่แนะนำให้รับประทานประกอบไปด้วยพริกหวานส้มมะละกอสับปะรดฝรั่งสตรอเบอรี่ลิ้นจี่เงาะจะช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กดียิ่งขึ้นและ6ไม่ควรกินอาหารพร้อมกับนมวัวนมถั่วเหลืองเพราะแคลเซียมในนมและไฟเตตในนมถั่วเหลืองจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงทั้งนี้หากมีภาวะซีดหรือสงสัยว่าเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กควรรีบปรึกษาแพทย์พร้อมแนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: เมื่อเราเกิดทุกข์ให้ยึดหลักอริยสัจ4ในการดับทุกข์จงหาเหตุแห่งทุกข์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์วันอาสาฬหบูชาปีนี้ขอให้ทุกคนใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
18: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
18: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
18: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
18: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
21: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
21: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
22: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการต่างประเทศเปิดช่องทางติดต่อคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตะสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: กระทรวงการต่างประเทศเปิดช่องทางติดต่อคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตยันคนไทย455คนปลอดภัยดีคุณยศวัตรพงษ์ประภาสรายงานครับ
3: จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดคุมาโมโตประเทศญี่ปุ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและยังกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงที่หยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าและประปาในหลายพื้นที่ส่วนคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประมาณ455คนนั้นสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาและแก๊สเป็นการช่วยข่าวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ยศวัตรพงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม69ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำหรือชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาน้ำท่วมแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม02-2485-115สำหรับถนนสายหลักหรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงขอให้เตรียมรับสถานการณ์จากภัยระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดตารางเวลาน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวันทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28 ขออภัยครับ28กรกฎาคม2569มทบ37จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์กันทวินาหุกครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยได้ดำเนินการปลูกต้นชัยพฤกษ์จำนวน200ต้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ลดมลพิษทางอากาศสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยจิตอาสา904กำลังพลภายในค่ายเมงรายมหาราชรดจิตอาสาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่37ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: เอาทานเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรเอาสุขใจเป็นรางวัลชีวิตวันพระวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อาเซียนติ
1: ดแปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากหรือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงน
3: ี่
1: ไ
3: งหายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอยากใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ละมือสิไปใส่มุมบักเสื้อแดงหนักเล้งใหญ่ขั้นหมดดินบ่ได้เศร้าเศร้าหน้าอย่าคิดนี่เบื้องเบื้องหลังแล้วปนปีล้วนแต่สิเป็นไผข่วมจังไรสิเคยทำได้รับกรรมเดวันนี้อย่าคิดหนีไปเลยเนาะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยวันที่29กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยร่วมทำคลิปสื่อสารภาษาไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยวันที่29กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยร่วมทำคลิปสื่อสารภาษาไทยคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
11: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนประจำประเทศไทยจาก30ประเทศร่วมจัดทำวีดิทัศน์รณรงค์การใช้ภาษาไทยทั้งการกล่าวคำสวัสดีทั้งการเปรียบเทียบคำในภาษาของตนกับคำไทยที่ออกเสียงใกล้เคียงกันการนำคำฮิตในสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ตลอดจนการฝึกออกเสียงคำไทยที่ยากด้วยความตั้งใจพร้อมกล่าวคำอวยพรให้คนไทยสนุกและมีความสุขกับการใช้ภาษาไทยด้วยสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์สร้างทั้งรอยยิ้มความประทับใจและสะท้อนมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศผ่านภาษาและวัฒนธรรมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: เสียงวรรณยุกต์ที่สูงต่ำราวกับเสียงดนตรีตัวอักษรที่ตวัดเส้นสายอย่างมีเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้คือภาษาไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
12: วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่ย้ำเตือนให้ตระหนักว่าภาษาไทยนั้นไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคต เป็นเบ้าหลอมที่รวบรวมและสืบทอดเอกลักษณ์ค่านิยมรวมไปถึงภูมิปัญญาของความเป็นไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างงดงามในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนไวภาษาไทยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทว่าความงดงามและถูกต้องยังคงเป็นสิ่งสำคัญภาษาไทยนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับสากลโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกระแสความบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาหลักของโลกในเชิงธุรกิจหรือการทูตแต่ภาษาไทยได้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองและมีผู้เลือกเรียนเป็นภาษาที่3มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่19กรกฎาคมของทุกปีกำหนดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาไทยและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสำหรับปี2569กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีมอบเข็มและโล่เทิดทูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการยกย่องด้านภาษาไทยรางวัลเพชรในเพลงและรางวัลการประกวดคลิปการอ่านเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนทิตารีสายสว่างเรียบเรียง
9: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเร็วๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไป
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนาถค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องอีก1วันนะครับ
0: ค่ะก็เป็นวันหยุดราชการต่ออีก1วันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะก็เชื่อว่าตั้งแต่เช้ามานี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็คงไปทำบุญกันนะคะก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปเข้าวัดเข้าวานะคะพาลูกหลานไปทำบุญแล้วก็นอกจากการทำบุญด้วยการไปเข้าวัดแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการรักษาศีลนะคะทำจิตใจให้ผ่องใสก็ถือว่าเป็นบุญด้วยเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะครับอย่างมีความสุขเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวที่ต่อเนื่อง3วันกลางสัปดาห
0: ์
1: ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่แล้วก็วันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชารวมถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาอีกด้วยเนี่ยนะครับก็
0: เป็น
1: ในส่วนของส
0: ั
1: ปดาห์วันส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยนะครับเข้าพรรษาคุณมาศณัฐมนต์ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็มักจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลบางทีเนี่ยปู่ย่าตายายที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะครับก็นิยมกันปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับรักษาศีลตลอดทั้งพรรษาแล้วก็อีกหนึ่งโครงการกิจกรรม
0: ก่อนจะเข้าวัดก็มีการถวายเทียนด้วยหรือเปล่าเทียนพรรษาไง
1: อ๋อเนี่ยนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลง
0: เป็นหลอดไฟ
1: เป็นหลอดไฟนะครับให้เข้ากับยุคกับสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราพูดถึงบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องราวข่าวสารที่เราได้ตระเตรียมมาในวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรยากาศในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเต็มไปด้วยความคึกคักบรรยากาศห้อมล้อมไปด้วยความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต่างก็ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับส่วนกลางในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเราได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่พิธีตักบาตรช่วงเช้าแล้วแล้วก็ช่วงค่ำ 19:00 น.
0: จุดเทียน
1: 29:00 น.นะครับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลปลื้มอกปลื้มใจนะครับ
0: ทั้งวันเลยตลอดทั้งวันนี้มีแต่เรื่องที่เป็นมงคลนะคะโดยเฉพาะงานสำคัญที่กรุงเทพมหานครหลายท่านก็คงจะไปมาแล้วนะคะก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิต
1: อ๋อเนี่ยนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกับอาจารย์สุธีคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับท่านบอกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับ26ที่มีการตักบาตร
0: ทางน
1: ้
0: ำ
1: ก็ยังไปกันได้อยู่นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันที่วันนี้เลยดีกว่านะครับวันนี้29กรกฎาคมนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติไทยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมของทุกปีแต่ก็จะมีบางห่วงที่ก็คาบเกี่ยวไปในเดือนสิงหาคมด้วยเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการนะครับอย่างเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตรสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับที่ป่าอิสิปาตนะมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยครับ
0: อันนี้เหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์ที่2ค่ะคือการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกถือเป็นการเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาค่ะเหตุการณ์ที่3นะคะเป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็ประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ถือว่าครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะคะ
1: คือ
0: ท่านตรัสรู้ท่านก็เผยแผ่ธรรมะด้วยนะคะ
1: นี่นะครับก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคุณผู้ฟังครับพุทธศาสนิกชนเราในประเทศไทย เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับอย่างวันอาสาฬหบูชาสิ่งที่นิยมปฏิบัติกันแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตก็คือการทำบุญตักบาตรการทำทานการรักษาศีลนะครับการงดการทำบาปทั้งปวงนะครับการเข้าวัดสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมส่วนช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้ชำระจิตใจนะครับให้เกิดความผ่องใสและก็มีความสุขครับ
0: บางทีนะคะช่วงที่ผ่านมาเราทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลานึกถึงเนาะกลับมาดูแลร่างกายเดี๋ยวไม่พอเราต้องกลับมาดูแลเรื่องของจิตใจของเราก็คือการเมื่อกี้ที่คุณบอกก็คือชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส
1: สำคัญนะครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และเนื่องในช่วงเทศกาลสำคัญของพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในปีนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรม

0: ใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะลดละเลิกอบายมุขเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรือว่าอบายมุขต่างๆในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเพื่อใครก็แล้วแต่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลหรือว่าจะเลิกบางคนเนี่ยเลิกเพราะครอบครัวนะครับเลิกเพราะลูกเลิกเพราะเมียเลิกเพราะคนที่บ้านที่เรารักเนี่ยนะครับ
1: สิ่งที่ได้ก็ได้กับตัวเราเองน
0: ั่
1: นแหละ
0: ถูกต้องครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับดีมากๆเลยทีเดียวฮ
1: ะ
0: นอกจากนี้นะครับวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับ29กรกฎาคมเนี่ยวันนี้ยังถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นวันที่อยากจะชวนให้คนไทยเราทุกคนนะครับร่วมกันระลึกแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยครับ
1: จริงภาษาไทยเนี่ยนะคะแค่บางคำง่ายๆเนี่ยเรายังสะกดกันผิดเลยนะคุณอย่างคำว่าคะกับขา
0: ใช้ยังไง
1: ผิดกันเยอะนะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เรามีการใช้โซเชียลมีเดียเล่นไลน์เล่นอะไรเนี่ยให้เปลี่ยนเยอะนะ
0: เวลาพูด
1: เติมไม่เองไม่เติม
0: เวลาพูดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคุณมาทัศน
1: ์
0: แต่ถ้าเวลาพิมพ์เนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้ว
1: นะ
0: บางคนเขียนนะค่ะ
1: มีไม่เอกใช่ไหม
0: เนี่
1: ยคำง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังพลาดกันได
0: ้ก็ร่วมกันอนุรักษ์ให้ถูกต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการสืบสานแล้วก็รักษาเรื่องของวัฒนธรรมอดีตทางภาษานะครับที่ก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ผมเคยไปอ่านเจอนะครับเป็นบทความหนึ่งก็บอกว่าภาษาเขารวบรวมภาษาทั่วโลกภาษาใดที่มีความยากแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากที่สุด
1: เป็นไงคะเข้ารอบไหมภาษาไทย
0: อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ของเราต้องเข้ารอบนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของทักษะภาษาไทยของเราเบื้องต้นเนี่ยเสียงที่เปลี่ยนไปความหมายก็เปลี่ยนตามไปด้วย
1: นะครับ
0: เรามี5เสียง5วรรณยุกต์อ่ะนะฮะเวลาผันเสียงไปแล้วความหมายก็เปลี่ยนตามเสียงนั้นไปด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันนะครับทางรายการของเรามีรายงานพิเศษเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังครับอันนี้จัดทำโดยคุณสุธีสุขสากลน่าติดตามรับฟังมากๆนะครับอาจารย์ท่านรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจไว้เต็มเลยทีเดียวนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวเราไปติดตามกันที่รายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ
2: ภาษาไทยนี้หนอคือมรดกควรสาธกยกไว้ในเหตุผลในฐานะที่ทรงค่าภาษาตนเราทุกคนภาคภูมิใจไปนิรันดร์ภาษาไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงรากเหง้าอารยธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยที่เด่นชัดที่สุดในโลกเอกลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ถูกหล่อหลอมแล้วก็สืบทอดผ่านการเวลามานานหลายศตวรรษการมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของคนในชาติและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่านี้วันภาษาไทยแห่งชาติจึงถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาตินั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพระองค์ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อภาษาไทยโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในใจคนไทยเสมอมาว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีของชาติเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งภาษาที่ทรงห่วงใยในการรักษาคุณค่าของภาษาประจำชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งภาษาไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายทั้งการใช้คำแสดงการสะกดคำที่ผิดเพี้ยนในโลกออนไลน์หรือการละเลยไวยากรณ์ที่ถูกต้องการปลูกฝังความรักในภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันรักษาผ่านกระบวนการพูดอ่านเขียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

0: ใจรักษาด้วยความภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ภาษาไทยคือจิตวิญญาณที่ผูกพันคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกภาษาไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมความประณีตและความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษที่ได้รังสรรค์ถ้อยคำและท่วงทำนองของภาษาไว้อย่างงดงามเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาตินี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาทบทวนและร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยด้วยการตระหนักรู้ใช้ภาษาอย่างรู้คุณค่าปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและร่วมกันส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังคนรุ่นหลังเพื่อให้ภาษาไทยยังคงเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
1: ค่ะขอบคุณคุณสุธีนะคะสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีแล้วก็พิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยวันที่29กรกฎาคมวันนี้ค่ะยังถือว่าเป็นช่วงของการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะคะแล้วก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569จึงปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้ทั้งวันเลยค่ะ
2: ครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ8นาฬิกาถึงเที่ยงตรงนะฮะก็ประตูทางเข้าออกเนี่ยก็แจ้งให้ใช้ประตูสวัสดิโสภาทางเดียวนะครับแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดเข้าถวายสการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันขณะเดียวกันนะครับสำนักพระราชวังก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐินะครับเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทที่ว่าพุทโธเมนาโถนะครับคำแปลก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าต่อมาก็คือธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วก็สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าก็ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ย
1: นี่ไงที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันมีได้นะ
2: ที่บ้านก็ได้
1: คือช่วงที่เราทำกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละเราก็ระลึกนึกถึงพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถแล้วก็สังโฆเมนาโถใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็ระลึกย้ำๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
2: ทุกอริยบทเลยคุณมาท่านมนคุณผู้ฟังครับนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจริงๆเนี่ยกิจกรรมนี้เขาเชิญชวนมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหรือว่าทำต่อเนื่องไปได้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับร่วมกิจกรรมก็จะมีในเรื่องของระบบการบันทึกเวลาต่างๆแล้วก็คำแนะนำการปฏิบัติด้วยครับ
1: ค่ะแสดงว่าคุณณัฐฐาต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้บ่อยแน่เลยค่ะ
2: เคยเข้าอยู
1: ่ค่ะค่ะและขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้พูดนะคะ26ถึง30กรกฎาคมนะคะ
2: ครับก็สามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีกันได้เนี่ยนะครับ
1: ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงกันไหมคุณมาณัฐมนครับ
1: พักฟังเพลงกันดีกว่านะคะวันนี้มีเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรามาฝากกันค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่ที่ได้เปิดฟังไปเนี่ยนะครับก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราถ้าเราได้ฟังเนื้อหาคุณมาณัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับไพเราะมากๆแล้วก็เป็นความหมายที่ดีมากๆนะครับ
3: เรารักประเทศของเราขึ้นเยอะเลยนะ
2: จากพื้นดินศิลป์จากนาทีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะดูไปตรงไหนนะครับประเทศของเราเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันอยู่ทุกแหล่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งผืนดินแล้วก็ในน้ำเลยครับ
3: ก็รวมถึงพวกเราคนไทยก็ต้องมีส่วนทำให้ประเทศเราหน้าอยู่นะสามัคคีกันไว้เหมือนชื่อรายการของเรารู้รักสามัคคีค่ะ
2: ครับก่อนนี้นะครับอีกหนึ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ด้านต่างๆนะครับถ้าเราจะไม่พูดถึงด้านนี้ไม่ได้เลยนะครับเรื่องของจิตอาสานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงปลูกฝังเรื่องความเสียสละและความมั่นคงของชาติพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์นะครับว่าความมั่นคงที่แท้จริงของชาติเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่สังคมต้องเข้มแข็งจากภายในก่อนนะครับจึงทรงแนะนำนะครับแล้วก็นำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการหล่อหลอมความสมัครสมาสามัคคีแล้วก็การปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาตินะครับผ่านโครงการที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างมากนะครับโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
3: ค่ะพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อส่วนรวมแล้วก็รู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครอบคลุมการมีส่วนร่วมทั้งงานพัฒนาชุมชนการช่วยเหลือยามภัยพิบัติแล้วก็ภารกิจแห่งความเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของประเทศเราไม่ว่าสังคมไทยจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ใดภาพของประชาชนจิตอาสาเรานึกภาพตามเลยนะภาพของประชาชนจิตอาสาที่พร้อมใจกันลงพื้นที่เคียงบ่าเคียงไหล่บรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันล้วนเป็นที่ประจักษ์พยานถึงความสำเร็จของการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะค่ะ
2: ครับก็เรามักจะเห็นนะครับพี่น้องประชาชนรวมถึงในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับที่เวลาลงพื้นที่เนี่ยเครื่องแบบที่คุ้นตานะครับก็คือหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะฮะลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆเคียงข้างกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็บางครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นพี่ๆจิตอาสาเหล่านี้เคียงข้างนะครับ
3: ไปร่วมด้วย
2: ในการดูแลประชาชนมีส่วนร่วมอย่างที่บอกไปนะครับพระราชวิสัยทัศน์ด้านงานจิตอาสาคุณผู้ฟังครับจึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชาตินะฮะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงจากภายในแล้วก็เพื่อให้สังคมไทยสามารถที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งและร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานดังนี้นะครับเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นเองครับ
3: มีเน้นตอนท้ายด้วยนะว่าด้วยความไม่ประมาทใช่ละต้องใช้ชีวิตด้วยสตินะคะด้วยความที่ไม่ประมาทก็จะทำให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดี
2: ค่
3: ะนี่ก็เป็นพระราชเป็นคำขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านจิตอาสาค่ะจึงมีการปลุกกระแสสังคมนะคะให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในส่วนของกองทัพบกเนี่ยในวันสำคัญต่างๆเราจะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆในวันสำคัญนะคะเช่นอาจจะมีการเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะรอบค่ายอย่างเงี้ยนะคะการดูแลทำความสะอาดวัดวาอารามมีการเช็ดถูทำความสะอาดนะคะกำจัดผักตบชวาตามแม่น้ำลำคลองหรือว่าขยะต่างๆนะคะ
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยภาพเหล่านี้นะครับเราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นได้บ่อยด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเนี้ยเราได้เห็นกันค่อนข้างที่จะถี่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยพร้อมเรียงกันนะครับเมื่อวานนี้ก็
3: ม
2: ีวันนี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวต่อๆไปก็มีเช่นเดียวกันนะครับอยากจะโฟกัสนิดหนึ่งนะครับ
3: โฟกัสงานไหนดี
2: ถ้าสมมติว่าเราได้ไปดูงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานใหญ่ๆของกองทัพบกเลยที่มีการจัดร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะต้องเป็นงานที่จัดขึ้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนะครับที่ตำบลบางสีเมือง
3: เมื่อวันที่14ใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับซึ่งในการจัดงานวันนั้นน่ะนะฮะกองทัพบกก็ร่วมกับส่วนอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานด้วยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นในช่วงของวันศุกร์24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นเลยทีเดียวซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญมากมายหลักๆเนี่ยนะก
3: ็
2: คือการเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับพี่น้องประชาชนก็ร่วมใช้บริการนะครับอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมีการให้บริการทางการแพทย์ด้วยมีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยนะครับมีบริการตัดผมฟรีแล้วก็จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกเองนะครับมีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาท่านก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมด้วยครับ
3: อันนี้คุณพูดถึงงานเมื่อวันศุกร์ที่24ใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ดิฉันเลยขออนุญาตย้อนไป22กรกฎาคมหน่อยแล้วกันวันพุธนะคะเพราะว่ามีงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับจิตอาสาด้วยเหมือนกันเขาจัดที่ปราจีนบุรีบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดานะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเรียกง่ายๆเลยว่าเขื่อนห้วยสมงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยท่านผู้บัญชาการบกนะคะพลเอกพนากแล้วปลอดทุกข์เนี่ยท่านไปเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลอันนี้จะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะในอันนี
2: ้
3: โดยในวันนั้นนะคะก็มีทางท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยให้การต้อนรับด้วยท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณค่ะแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกำลังพลกองทัพบกผู้แทนส่วนราชการน้องๆเยาวชนก็มาแล้วก็อย่างที่บอกก็คือประชาชนจิตอาสามาพร้อมกับเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ผ้าพันคอกับหมวกนั่นเองนะคะก็มาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยได้มีการร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะ
2: ครับก็จิตอาสาพระราชทานนะครับหนึ่งในพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณวันนี้ประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในช่วงกลางวันของวันหยุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะฮะในรายการครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคีกมรรคเป็นหนทางพร้อมเพียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นความทุกขโทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานและมีบรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาที่จังหวัดพิษณุโลกคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานครับ
7: บรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหมู่คณะส่วนราชการประชาชนจำนวนมากกว่า500คนร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมที่ศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวสัมผัสกับวิถีพุทธและระลึกถึงวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถสูตรจนกระทั่งเกิดพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กงล้อแห่งธรรมะจึงเคลื่อนที่ไปได้มาจบจนปัจจุบันทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการฟังธรรมการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปสุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3เส้นทางในวันหยุดตั้งแต่วันอังคารที่28จนถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนี้โดยตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 24:00 นโดยมีพื้นที่คือทางพิเศษเฉลิมนครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคศรีนครินทร์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าทางด่วนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ด้วยชลาการเหลี่ยมทองรายงาน
9: หลักมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักทางสายกลางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ชีวิตแบบที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปวันอาสาฬหบูชาปีนี้จงใช้หลักทางสายกลางเพื่อเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่ความร่มเย็นในจิตใจ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณๆทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงราด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาส
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยันโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะเชื่อมโครงข่ายคมนาคมฝั่งอันดามันรองรับการค้าไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบทุ่นระเบิด PMN ข้อเท้าซ้ายขาดขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนสระแก้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดีบ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานกำชับให้ดูแลอย่างดีที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบไม่ประมาทปัจจุบันสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 76.73% คุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
6: เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้ปฐมพยาบาลและนำส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดำเนินการรักษาสำหรับการปฏิบัติดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรโดยปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73%และยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมให้หน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายแหล่งกักตุนสินค้าปลอมน้ำมันเครื่องน้ำหอมติดรถยนต์อาหารเสริมแบรนด์ดังยึดเกลี้ยงกว่า 30,000 ชิ้นคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษาแรงกันครับ
7: สืบเนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ายี่ห้อหนึ่งตรวจสอบพบว่าตามร้านค้าออนไลน์มีการเสนอจำหน่ายสินค้าจำพวกน้ำมันเครื่องปลอมโดยเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานจึงได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.จากนั้นได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งพบแหล่งเก็บสินค้าปลอมเพื่อบรรจุสินค้าส่งให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ย่านมินบุรีจากการลงพื้นที่ตรวจค้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวประตูด้านหน้าปิดตลอดเวลาพบพนักงานภายในสถานดังกล่าวเป็นชาวไทยทำหน้าที่บรรจุสินค้าตามคำสั่งซื้อและมีสต็อกสินค้าหลากหลายประเภทและยี่ห้อจำนวนมากและยังใช้เป็นจุดบริหารจัดการซื้อขายออนไลน์มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการแพ็คและเตรียมจัดส่งสินค้าอย่างครบครันสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าจริงโดยมีนายจ้างเป็นชาวจีนและเป็นเจ้าของสินค้าได้มาเช่าโกดังดังกล่าวประมาณ3เดือนที่แล้วโดยสินค้าทั้งหมดนายจ้างเป็นผู้นำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนทางโซเชียลเข้ามาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยนำมาเก็บพักไว้เพื่อจำหน่ายและสร้างกำไรณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
8: เมื่อเราเกิดทุกข์ให้ยึดหลักอริยสัจ4ในการดับทุกข์จงหาเหตุแห่งทุกข์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์วันอาสาฬหบูชาปีนี้ขอให้ทุกคนใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวาง ขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลาน
6: ร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมและกระทรวงการต่างประเทศติดตามประสานเร่งติดตามเบาะแสฮารุนโซโล่เต็มที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศติดตามประสานเร่งติดตามเบาะแสฮารุนโซโลอย่างเต็มที่พร้อมประสานครอบครัวใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: จากกรณีนายฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็งสุขเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานทั้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่และหากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งปรับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่งปรับขึ้นในอัตราเดียวกันโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุถึงสาเหตุของการปรับขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มว่าต้นทุนการเลี้ยงปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ขณะที่ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเริ่มน้อยกว่าความต้องการบริโภคแต่ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ที่ปรับราคาจาก16บาทเป็น16บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่ข้าวสาลีและข้าวปรับตัวสูงขึ้นส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาป่นยังทรงตัวส่งผลให้ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจรโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้า2ช่องทางจราจรและบนถนนทางออกพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องทางการจราจรบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดระยะทางประมาณ100เมตรเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักในวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงจึงมีคนให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดทางเบี่ยงสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางการจราจรและสามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางจราจรทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลและกู้ภัยญี่ปุ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: รัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลย้ำไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตนคุณสรทานเหมพิพัฒน์รายงานครับ
13: ร้อยเอกหญิงศักดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นที่จะต้องปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: สำนักข่าว AP รายงานว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยในช่วงเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดระเบิดขึ้นในห้างแห่งนี้จนทำให้ชั้น2ของห้างพังถล่มลงมาคาดว่ามีผู้คนอีกจำนวนมากติดอยู่ภายในและเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุระเบิดว่ามาจากแก๊สรั่วตามที่มีข่าวหรือไม่ขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวตามมาอีกกว่า170ครั้งหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้จนถึงช่วงใกล้เที่ยงวันนี้สภากาชาดไทยชวนร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
14: ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่ในโครงการ สร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลผู้สนใจเข้ารับบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า3คนและสามารถทำได้ทุก3เดือนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
11: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
20: ร้านกำนันมานะ
19: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมๆไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเหรอเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะเน่เน่เน่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแหมคงอะไรใจแคบเหมือนเจ๊กุหลาบเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันละนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะต้องแสดงออกนี่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
2: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
3: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะต่อซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง

คะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ครั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอธานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลอาหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทํานองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพลับพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับ ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ไปเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ไปเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ไปเทียบยืนข้างรถยนต์ไปเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: รียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจออนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้าอย่างพลับพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหปุรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มัจยังคันเตวิสุงสุงรหันทายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะทุติยังปิมัจยังคันเตวิสุงวิสุงรหันทายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนัคายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรกรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ดิษฐามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแต่กันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
4: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัส

สัมพุทธการุณยภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโภปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดูดดวงประทีปชัชวา

ลวงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเป็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบังทูทางอันอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

พาหุงสหัสสัมมาพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมครังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธิ์ทัสสดาตรัสรู้อนุตตร

สาภาหุภาหูวิชาวิชิตครั้งขีขีลิเมกาลปะทังคาชาเฮียมกะเฮิมหังแสงเสกสลาวุธ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปบุรุษที่จัดชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้า

0: ผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามัญโชติระโส

สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจังประเมนทะมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: ผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนาโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วน

หลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายพระป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตาสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ธุ
1: เมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
2: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: กระเชือก้นรั่วหมายความว่าอย่างไรกระเชอเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอชอช้างออ่างกระเชอคือภาชนะสารคล้ายกระจาดขนาดเล็กแต่สูงกว่าก้นสอบและปากกว้างใช้ใส่ข้าวของแล้วกระเดียดเข้าข้างสะเอวมาจากคำภาษาเขมรว่าก่อนเจอถ้ากระเชอก้นรั่วของที่ใส่ไว้ก็จะหลุดลอดออกมาได้จึงมีสำนวนเปรียบเทียบคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอีกทั้งทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ก็เก็บออมเอาไว้ไม่อยู่ว่าเป็นกระเชอก้นรั่วเช่นลูกทำตัวเป็นกระเชอก้นรั่วอย่างนี้เมื่อไหร่จะตั้งตัวได้ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบซะบ้างอะไรไม่ควรจ่ายก็อย่าไปจ่ายให้เสียเงินสำนวนนี้มักใช้กับผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายเงินในบ้านและเรียกผู้หญิงที่ไม่รู้จักอดออมว่าแม่กระเชอก้นรั่ว
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
3: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
4: จริงดิพี
3: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผล่โผล่โผล่แหมพับพับพับ
4: เข้าทุกลูก
3: เปล่าไม่เข้าเลย
4: โอ
3: ้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภรรยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสส
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
12: ร่วมข่าวเด่น
13: เป็นข่าวดัง
14: สารพันเรื่องราว
13: ใน
12: เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะครับซึ่งก็มีพี่น้องชาวพุทธนะครับเข้าวัดทำบุญแห่เทียนพรรษาทั่วประเทศเลยนะครับมีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังครับขณะเดียวกันก็มีประเด็นร้อนให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับในช่วงวันหยุดแบบนี้ทางกองทัพภาคที่1ครับรับรายงานว่ากำลังพลได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานท่านแม่ทัพภาคที่1กำชับนะครับบอกว่าให้ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับแล้วขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบไม่ประมาทนะครับและอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เป็นที่พูดคุยกันเยอะนะครับทั้งในข่าวโทรทัศน์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเรื่องของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยน้องฮาลุนโซโล่นั่นเองนะครับคือตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงติดต่อไม่ได้มา2สัปดาห์แล้วนะครับคือน้องเนี่ยเดินทางไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศก็เข้ามาช่วยประสานงานติดตามให้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
15: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
16: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
17: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
18: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
19: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจ โรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
20: แม่เทพไทยปากสะอาด
21: เทพไทยปากสะอาด
22: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
20: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
23: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
12: สิบเก้านาฬิกา34นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารประเด็นร้อนนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยสิริมงคลของวันนี้กันก่อนนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสันหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ใจความตอนหนึ่งครับท่านได้บอกว่าวันอาสันหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะซึ่งหมายถึงการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างครับกล่าวขึ้น1งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเพราะฉะนั้นหากหลายท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคหมายถึงมรรคมีองค์8ไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งก็จะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานนะครับนี่ก็คือพระคติธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยนายกครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครับเป็นการแสดงปฐมเทศนานี้ให้แก่ปัญจวัคคีย์และมีพระสาวกรูปแรกนะครับก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะทำให้พระรัตนตรัยนั้นครบองค์3ก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมและถวายเทียนพรรษากันทั่วไทยนะครับรวมไปถึงการเวียนเทียนในช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยครับสำหรับความหมายของการเวียนเทียนก็คือการเดินเวียนไปรอบปูชนียสถานเรียกว่าเวียนประทักษิณาวัดเพื่อแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัยโดยถือ3อย่างก็คือเทียนธูปดอกไม้ครับอย่างเช่นดอกบัวดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยดอกไม้ไว้ในมือเพื่อเป็นเครื่องบูชาขณะเดินก็พึงตั้งจิตให้สงบพร้อมกับสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณทำจิตใจให้ผ่องใสสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิเมื่อเรามีสมาธิแล้วนะครับกายและใจของเราก็จะสงบเย็นครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันเข้าพรรษาครับก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังของเราลดละเลิกอบายมุขนะครับก็งดเหล้าเข้าพรรษานะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา2วันนี้เนี่ยก็งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงนะครับผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับก็ระบุไว้ว่าจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับยกเว้นในบางพื้นที่ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้อนุญาตได้อย่างเช่นอาคารผู้โดยสารสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนั่นเองครับมากันที่ประเด็นร้อนนะครับวันนี้มีกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานครับคุณผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลา 11:00 น.วันนี้ครับทางกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีสังกัดกองพันทหารม้าที่30ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายนั่นก็คือที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยก็ได้เข้าปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็นำส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอารัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บตอนนี้รู้สึกตัวดีนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นภารกิจในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับโดยกองกำลังบูรพาร่วมกับนปท.1กองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็นกว่า 76% ครับผลการปฏิบัตินั้นพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมจำนวนทั้งสิ้น489รายการแล้วก็ยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ 100% ครับทั้งนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านกำชับครับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมให้หน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดรวมถึงเรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่างๆนะครับที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังกันต่อไปครับมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะเดินหน้าช่วยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีที่จนจริงๆนะครับแต่ว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะโดนใช้ชื่อเป็นนอมินีนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีผู้มายื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายย้ำตรวจสอบฟรีนะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนกว่า 9,300,000 รายครับพบว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 122,000 กว่ารายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจึงได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายครับซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาการเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆครับคนที่จนจริงเนี่ยนะครับแต่ว่าถูกนำชื่อไปใช้หรือว่านำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนท่านสามารถมายื่นเรื่องให้ตรวจสอบได้เลยนะครับมายื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านครับตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลย้ำอีกครั้งนะครับท่านสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองนะครับหรือว่าจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนก็ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับท่านสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ call center ครับจดเลยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหมายเลขโทรศัพท์1570นะครับอันนี้ call center นะครับแล้วก็มีอีก1หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-547-4376นะครับย้ำอีกครั้ง call center หมายเลข1570และหมายเลขโทรศัพท์02-547-4376ครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่ง

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: สิบเก้านาฬิกา46นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับมาช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของน้องฮลุนโซโล่นะครับนี่หลายคนรู้จักแล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์รายนี้นะครับซึ่งจะไปท่องเที่ยวในที่แปลกๆต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยน้องก็ไปเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียไปทำคอนเทนต์ครับปรากฏว่าหายไป2สัปดาห์ครอบครัวติดต่อไม่ได้นะครับพี่ชายก็ออกมาประกาศนะครับว่าขอให้ตามหาน้องหน่อยนะครับน้องฮลุนนะหรือว่าชื่อจริงก็คือนายบวรทัศน์เป่งสุขนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะขาดการติดต่อในช่วงเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียพี่ชายบอกว่าคุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือ13กรกฎาคม2569หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้ทำให้ครอบครัวเป็นห่วงมากนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยประสานติดตามหาตัวน้องหน่อยนะครับพี่ชายของฮลุนเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook นะบอกว่าขอความร่วมมือในการตามหาน้องชายแล้วก็เตือนเรื่องข่าวปลอมด้วยนะครับอยากให้แชร์ข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นขอความร่วมมืออย่าสร้างข่าวลือไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงเพราะอาจจะทำให้การติดตามตัวน้องเนี่ยเกิดความสับสนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้รวมถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัวครับพี่ชายก็บอกว่าหากว่าใครมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์นะครับขอให้ติดต่อครอบครัวด้วยนะครับช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยเขาก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการช่วยเหลือในการตามหาน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับถ้าไปดูโพสต์ล่าสุดของน้องฮลุนเนี่ยเขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ไปเที่ยวที่หมู่บ้านวุ้งกระสังที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับหลังจากโพสต์คลิปนี้ไปแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางไปถ่ายคอนเทนต์เที่ยวต่อที่ประเทศจอร์เจียด้วยตนเองครอบครัวติดต่อฮลุนครั้งสุดท้ายก็คือ13กรกฎาคม2569และตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยนะครับทางคนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียก็ช่วยกันแชร์ข้อความเรื่องราวของเขานะครับแล้วก็ช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อตามหาน้องอยู่ขณะที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีกำลังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เราเป็นอาสาสมัครคนไทยในจอร์เจียที่สถานทูตแต่งตั้งได้ประสานงานให้ญาติติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุลโดยตรงเพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวให้แล้วตอนนี้กำลังรอความคืบหน้าทางการจอร์เจียอยู่ขณะเดียวกันครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยนั้นได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสาน

0: งานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ช่วยกันติดตามตัวนายบวรทัศน์หรือว่าฮาลุนนอกจากนี้ก็ได้ประสานกับครอบครัวของฮาลุนอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสอย่างเต็มที่หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไปครับส่วนความเคลื่อนไหวที่บ้านของฮาลุนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นายวิรัตราชชาลีในอำเภอสมเด็จและนายตรีเนตรแก้วสิมมานายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและผู้นำชุมชนก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของน้องฮาลุนยูทูบเบอร์คนดังครับคุณย่าสมเปล่งสุขคุณย่าของฮาลุนอายุ82ปีบอกว่าเป็นห่วงหลานชายมากครับแล้วว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมติดต่อไม่ได้เลยซึ่งคุณย่าบอกว่าคุณย่าเนี่ยแหละเป็นผู้เลี้ยงดูฮาลุนมาตั้งแต่เล็กนะครับเพราะว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยเสียชีวิตนะครับขณะที่นายสมศักดิ์บุตรศรีอายุ29ปีคนนี้ก็คือพี่ชายของน้องเนี่ยเป็นผู้ประกาศตามหาตัวฮาลุนแล้วก็สื่อโซเชียลช่วยกันตามหาตัวน้องชายอยู่แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ก็จะไม่หมดความพยายามครับจะประสานกับทางกงสุลเป็นระยะซึ่งทราบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณทุกกำลังใจจากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มที่ส่งมาให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวฮาลุนได้ทราบแล้วก็ติดต่อกลับมาโดยเร็วนะครับมีความเคลื่อนไหวในเพจ Drama Addict ครับที่ได้ระบุว่ามีลูกเพจท่านหนึ่งติดต่อมาบอกว่าเป็นเอเจนซี่ที่คุยงานกับทางน้องฮาลุนก่อนที่จะติดต่อไม่ได้ฮาลุนเนี่ยเคยบอกไทม์ไลน์การเดินทางเอาไว้นะครับว่าช่วงวันที่5ถึง10กรกฎาคมจะเดินทางไปที่ประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนียก่อนจะเดินทางไปที่ฉงชิ่งในช่วงสิงหาคมดังนั้นเป็นไปได้ว่าช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยน้องเนี่ยน่าจะอาจจะนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าในช่วงที่ติดต่อไม่ได้อาจจะเดินทางไปอาร์เมเนียแล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับล่าสุดสื่อท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียก็ได้มีการนำเสนอข่าวนี้แล้วนะครับเชื่อว่าถ้ามีใครพบเห็นน้องฮาลุนคงจะติดต่อประสานงานไปยังทางการนะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าอยู่ไหนเป็นอย่างไรจะได้รีบติดต่อครอบครัวให้เร็วที่สุดนะครับอย่างที่เรียนไปว่าคุณย่าเนี่ยก็เป็นห่วงมากเลยนะครับแล้วก็มีอดีตข้าราชการท่านหนึ่งครับบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะว่าจอร์เจียเนี่ยเอาจริงๆเที่ยวคนเดียวไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าเคยถูกจี้ชิงทรัพย์นะครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นคนที่ถูกกระทำเนี่ยปรากฏว่าทางการเขาสั่งห้ามออกนอกประเทศนะติดอยู่นานเกือบเดือนนะครับบุคคลคนนี้ก็คือคุณชัชวาลคายลิ้นหรือว่าใหญ่ V10 เจ้าของอู่ V10 Garage และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านรถยนต์ได้พานายพรชัยสนฟีข้าราชการบำนาญของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพี่ชายที่สนิทกันเลยเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยถูกคนร้ายใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ระหว่างแบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวที่ประเทศจอร์เจียครับคุณพรชัยบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2565เดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวโดยเริ่มจากประเทศตุรกีก่อนบินต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพียงวันแรกที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์ก่อนที่จะต่อสู้ยื้อแย่งกันกระทั่งคนร้ายหลบหนีไปพร้อมโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปของตนช่วงชุลมุนครับปรากฏว่าคุณพรชัยเนี่ยเขาไปคว้าโทรศัพท์มือถือของคนร้ายติดมาด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเมื่อตำรวจมาเจอเนี่ยเขาก็แจ้งตำรวจเลยส่งมอบโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหลักฐานวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แต่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินที่ถูกชิงคืนมาได้นะครับเพราะว่าคนร้ายนี่ก็ดื้อมากนะครับไม่ยอมเปิดเผยที่ซ่อนว่าเอาของมีค่าเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ไหนหลังเกิดเหตุนะครับก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาในกระบวนการยุติธรรมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดขึ้นศาลไม่ตรงกับกำหนดการเดินทางกลับส่งผลให้พลาดเที่ยวบินซ้ำยังถูกขึ้นบัญชีห้ามออกนอกประเทศทั้งที่เป็นคนเสียหายที่เป็นผู้เสียหายนะครับไม่ใช่ผู้ต้องหาทำให้ต้องตกค้างอยู่ที่ประเทศจอร์เจียเนี่ยนานเกือบ1เดือนนะครับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการดำรงชีพเองทั้งหมดเลยครับอีกทั้งประเทศจอร์เจียไม่มีสถานทูตไทยนะครับทำให้ต้องประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งได้ทำหนังสือถึงทางการจอร์เจียยืนยันว่าตนเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะพร้อมขอให้ยกเลิกการเดินทาง ห้ามออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามยังได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายคนไทยในจอร์เจียรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารร้านนวดและนักธุรกิจที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความช่วยเหลือจากบุคคลในประเทศไทยที่ติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศในที่สุดนะครับทางการจอร์เจียก็จึงยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางและสามารถเดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยครับคุณพรชัยบอกเลยว่ากรณีการหายตัวไปของฮาลุนโซโล่เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานไทยกับทางการจอร์เจียรวมไปถึงที่สำคัญก็คือเครือข่ายคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจอร์เจียจะได้ช่วยกันค้นหาติดตามเบาะแสการเดินทางแบกเป้คนเดียวมีความเสี่ยงสูงแนะนำว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เลยขอให้ถ้าจะไปเที่ยวจริงๆเนี่ยแนะนำว่าเดินทางกันอย่างน้อย2คนต้องมีบัดดี้ในการเดินทางตลอดนะครับที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลประเทศปลายทางล่วงหน้าด้วยเลือกประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตไทยหากไม่มีก็ควรค้นหากลุ่มคนไทยหรือเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ไว้ล่วงหน้าแล้วแจ้งแผนการเดินทางให้บุคคลที่สามารถติดต่อได้เนี่ยทราบด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะแล้วหวังว่าจะได้ช่วยกันตามหาน้องฮาลุนโซโล่ให้พบโดยเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงดึกย้อนกลับไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่37แล้วนะครับก็คือนางสาวออนอนงอายุ25ปีเป็นผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านดังกล่าวก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีเสียชีวิตช่วงเวลาประมาณตีห้าที่ผ่านมาครับหลังจากนี้ก็จะมีการนำศพส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกรายด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับเป็นเรื่องของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับที่ออกมาเปิดเผยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นเนี่ยถูกใช้ในการกลั่นแกล้งคนอื่นนะคือมีคนใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยในการกระทำการแบบนี้เราก็บอกว่าไม่สบายใจเลยที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยอ้างหลักกฎหมายผิดครับเรื่องนี้นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์โพสต์ภาพเอกสารประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตราเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา18เรื่องที่ตำรวจในแต่ละท้องที่จะรับคดีได้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เป็นท้องที่ที่เหตุแห่งคดีเกิดขึ้นและ 2. เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่และ 3. เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับครับแล้วก็สมมุติว่าตนเองเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่ขากลับโดนขโมยของที่สนามบินตอนที่จะขึ้นเครื่องอยู่แล้วถ้าจะแจ้งความมีทางเดียวนะครับก็คือต้องทิ้งตั๋วและแจ้งความที่เชียงใหม่เท่านั้นซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุคดีนะซึ่งไม่สะดวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องกลับมาบ้านก่อนแล้วแจ้งความที่กรุงเทพได้สำหรับผู้เสียหายแล้วเนี่ยสะดวกกว่าตำรวจที่กรุงเทพก็ค่อยส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ตำรวจที่เชียงใหม่ช่วยกันสืบต่อน่าจะดีกับผู้เสียหายมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าวันนี้ในกฎหมายเขียนว่าถ้าคดีเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ต้องไปแจ้งความที่เชียงใหม่เท่านั้นถ้ารู้ว่าผู้ต้องหาเป็นใครก็ไปแจ้งความตามที่อยู่ของผู้ต้องหาก็ได้วัตถุประสงค์ที่กฎหมายเขียนเช่นนี้เพื่อต้องการไม่ให้ใช้กระบวนทางกฎหมายกลั่นแกล้งคนที่ถูกแจ้งความได้นั่นเองครับแต่ทุกวันนี้มีคนใช้ช่องว่างของกฎหมายตรงนี้แหละครับเพื่อกลั่นแกล้งคนที่อยู่บ้างในคดีหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คนที่ถูกวิจารณ์แล้วรับคำวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยก็จะอ้างว่าตนเองพบเห็นข้อความที่ถูกด่าตอนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก่อนหน้านี้มีคดีอย่างเช่นที่นราธิวาสที่เชียงรายที่พะเยาที่แม่สอดนะก็หวังให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีภาระมากขึ้นในการที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุนะจะได้หวาดกลัวแล้วก็หยุดพูดนั่นเองนะครับประเด็นนี้เนี่ยนายยิ่งชีพระบุว่าหลายวันที่ผ่านมานี้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนอ้างหลักกฎหมายผิดไม่สบายใจเลยเพราะกฎหมายตอนนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถไปแจ้งความคนอื่นยังสถานที่ที่ตนเองสะดวกได้หรือตามภูมิลำเนาของตนเองก็ไม่ได้การแจ้งความผิดท้องที่เป็นเหตุผลที่ง่ายมากที่ตำรวจนั้นจะไม่รับแจ้งความ แต่หากตำรวจมีความเกรงอกเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งสูงๆของบ้านเมืองอยู่บ้างก็อาจจะรับไปก่อนแต่ตำรวจที่สอบสวนคดีโดยตนเองเนี่ยมีอำนาจตามมาตรา18ก็น่าจะมีความผิดเองอีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของนายยิ่งชีพนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมคม2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชมพรรษาด้านพระราชอาสน์และทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสัมมธรรมจำนวน5รูปรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลพระอนุวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชิราชิโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพรจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์เข้าไปกราบบังคมทูลส่งพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชวรดิษฐ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชิระชิโนภาสและทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วประทับยืนทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเป็นการสืบสานโบราณราชประเพณีอันดีงามของราชสำนักและสร้างความเป็นสิริมงคลความสงบร่มเย็นให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญปลาน้ำจืดที่ทรงพระราชอุทิศไปปล่อยณท่าราชวรดิษฐ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ค่ำวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพระวชิรเกล้าเจ้าพระทัยสยามและการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติชุดพัดวิสัยชัยมงคลแสดงโดยศิลปินและนักแสดงชั้นนำจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิติมาศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการอย่างรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักเพื่อนำผู้เข้าชมจากการมองเห็นไปสู่ความเข้าใจและการลงมือเปลี่ยนแปลงได้แก่โซนทางเข้าหลักโซนต้อนรับถ่ายทอดความสวยงามของทะเลโซนใต้ท้องทะเลจัดแสดงปฏิมากรรมแมงกะพรุนยักษ์เปล่งแสงโซนจอภาพรอบทิศทางสะท้อนภัยคุกคามทางทะเลโซนสายใหญ่แห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโซนจัดแสดงองค์ความรู้และภารกิจของหน่วยงานต่างๆโซนบูธพันธมิตรรวมเสนอนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและโซนตลาดชุมชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีถึงวันที่12สิงหาคมนี้
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้น ไม้ทองต้นไม้เงินพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงคมและทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีและทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงและพุทธเจดีย์สถานสำคัญต่างๆจากนั้นเสด็จไปทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปริยัติธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงที่อาจสงฆ์เที่ยวแรกจำนวน20รูปจากนั้นประทับพระเก้าอี้พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกถวายอดิเรกนอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่งประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปสำหรับปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลเข้าพรรษาที่พระสงฆ์จะจำพรรษาเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยตลอดช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนอย่างเคร่งครัดและในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายพุ่มเทียนที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังอาทิพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหอพระคันธารราชหอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระศรีรัตนเจดีหอพระบนเทียนธรรมหอศาสตราคมวันเข้าพรรษาหรือเทศกาลเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11มีกำหนดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนเนื่องจากการจาริกธุดงค์ของพระสงฆ์ในฤดูนี้ไม่เหมาะสมเพราะจะไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาเสียหายสัตว์เล็กๆก็ถูกเหยียบย่ำตายไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระสงฆ์หยุดพักการจาริกธุดงค์และกำหนดให้อยู่ปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัยณที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา3เดือนซึ่งพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆอาทิการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาการถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยให้แก่ภิกษุและสามเณรเพื่อใช้ในช่วงจำพรรษานอกจากนี้ในอดีตชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบ20ปีจะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูบรรพกาพรรษาการทั้ง3เดือนซึ่งเรียกว่าบวชเอาพรรษาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายพุ่มเทียนที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับการถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดช่วงการจำพรรษาทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาถือเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาส ส่วนที่จังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยะทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีดาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักศีลรอบบูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารจำนวน8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและในวันเดียวนี้เวลา 7:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดปยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปเวลา 11:00 หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตาราม8รูปและเวลา 17:00 พลเอกบัณฑิตมลายอริศูนย์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่า
2: ดยมีพลเอกสดันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือนักเรียนในเรืออากาศและนักเรียนในร้อยตำรวจพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพานดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ประกอบกับทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริทั้งน้อยใหญ่นอกจากนี้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งพิงยามวิกฤตในการพระราชทานครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างทันท่วงทีทั้งยังทรงส่งเสริมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสร้างพลังความสามัคคีให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้พระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้ในทุกสถานการณ์เสมอ
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.กองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ฉิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัชนะสงครามวัดอนงคารามวัดลาดปาเขากรุงเทพมหานครและวัดบางหลวงปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทศรีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านโง่จังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหัวคูจังหวัดสมุทรปราการวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้และวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวกุญฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยบริษัทโรยัลพรัชจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศ4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569

0: ธิอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์แปดเรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2.งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 เมกะเฮิร์ตซ์คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกลาโหมมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยมาเลเซียเร่งสร้างสันติสุขชายแดนใต้และผู้ป่วยจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รณีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดวันที่29กรกฎาคม2569มีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวได้เพิ่มขึ้นอีก1รายเป็น37รายซึ่งเป็นลูกค้าผู้หญิงอายุ25ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและมาเสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าวันที่29กรกฎาคมโดยมีการส่งร่างไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโต๊ะซอรีมูฮัมหมัดคาเลดนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศไทยมาเลเซียพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยฝ่ายไทยได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนทั้งยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนทั่วประเทศช่วยประชาชนทบทวนสิทธิ์และยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังคณะรัฐมนตรีขยายเวลาถึง31สิงหาคมนี้มุ่งดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ให้ตกหล่นคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ขานรับมติคณะรัฐมนตรีเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนและเครือข่ายมวลชนสนับสนุนการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2519หลังรัฐบาลขยายเวลายืดอุทธรณ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมเพื่อให้ประชาชนมีเวลาแก้ไขข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการได้มอบนโยบายเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่โดยพลเอกพนาแคปปัตทุกรองผู้อำนวยการและพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเลขาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานระดับภาคและจังหวัดร่วมมือกับเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารและครูเพชรในตมเร่งลงพื้นที่เชิงลุกเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยสามารถยื่นเอกสารได้ถึงวันที่20กันยายนและเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ในวันที่1ตุลาคม2569วิริยะชนซาในงาน
4: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz Love led astray
6: from the heart สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
7: Beautiful Music
6: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM

0: beautiful music, beautiful songs for you.
1: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
2: Beautiful Music
3: สนับสนุนโดย
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: zwei kleine Italiener งานขับร้องของ Connie Froboess หรือชื่อเต็มๆของท่านคือ Cornelia Connie Froboess เป็นนักร้องนักแสดงชาวเยอรมันมันเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยนะครับกลางๆคือในปี2486หรือ1943ในทศวรรษที่1950และ1960นี้ท่านก็ถือว่าเป็น teenage idol เลยทีเดียวมีเสน่ห์และก็มีความสดใสน่ารักมากๆนะครับทำให้เธอนั้นขโมยหัวใจของแฟนเพลงทั่วประเทศเยอรมนีและยุโรปเพราะหลังสงครามยุโรปก็อยู่ในยุคของการฟื้นฟูท่านก็เป็นวัยรุ่นพอดี Zwei kleine Italiener เป็นเพลงที่คอนนี่ใช้เข้าร่วมประกวด Eurovision Song Contestในปีพ.ศ. 2505และคว้าอันดับที่6มาครองและเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงฮิตถล่มทลายครองอันดับ1บนชาร์ตเพลงของเยอรมนีอยู่นานหลายสัปดาห์และทำยอดขายได้มากกว่า1ล้านแผ่นซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดในยุคแผ่นเสียงไวนิลหลังจากประสบความสำเร็จกับงานเพลงนะครับคอนนี่ฟรอโบเอสก็ยังได้ผันตัวไปเป็นนักแสดงเล่นทั้งละครเวทีและภาพยนตร์จัดว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว Zwei kleine Italiener เป็นเพลงที่เหมือนกระจกสะท้อนทางสังคมคือเป็น Social Mirror ชิ้นสำคัญของยุโรปยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่เริ่มมีแรงงานอพยพหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมอย่างเยอรมนีเรื่องของผู้คนอพยพข้ามแดนกันเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่บุรณาการละบ้านแตกแฉลกคาหรือว่าขาดโอกาสทางการทำมาหากินผู้คนก็จะหลั่งไหลอพยพไปในพื้นที่ที่มีโอกาสอย่างในอิตาลีปัจจุบันนี้ก็มีผู้คนอพยพเข้าไปอยู่ในอิตาลีกันมากมายเพราะว่าเป็นเมืองแฟชั่นเป็นเมืองวัฒนธรรมมีอารยธรรมอะไรเก่าแก่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองแต่ในยุคนู้นครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ทั้งเยอรมันและอิตาลีก็เรียกว่าย่อยยับไปด้วยสงครามทั้งคู่แต่เยอรมนีได้โอกาสในการที่จะฟื้นฟูเพราะเขาถูกแบ่งเป็นเยอรมันตะวันออกและตะวันตกเยอรมันตะวันตกนั้นเป็นพื้นที่ที่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมในขณะที่อิตาลีนั้นไม่ได้รับโอกาสเท่าเพลง Zwei kleine Italiener เล่าเรื่องราวของ2สีพี่น้องที่ตุรัตเรมาจากอิตาลีข้ามพรมแดนไปหางานทําอยู่ในเยอรมนีก็คงเหมือนแรงงานข้ามชาติในบ้านเราเนี่ยแหละครับไม่มีใครอยากจะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนหรอกแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะเป็นตัวบังคับเพลงเล่าถึง2สีพี่น้องนี้เขาก็คิดถึงบ้านเกิดอย่างที่เมืองเนเปิลคิดถึงทะเลสีครามแสงแดดอันอบอุ่นและความหลังในบ้านเกิดในขณะที่พวกเขาก็ต้องปรับตัวเข้ากับบรรยากาศที่หนาวเย็นและวิถีชีวิตที่เร่งรีบถึงแม้จะเป็นเพลงในภาษาเยอรมันแต่ถ้าเราไปดูความหมายของคำเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษก็มีอย่างคำว่า homesickness การคิดถึงบ้านความรู้สึกโหยหาบ้านเกิดและครอบครัวที่อยู่ไกลหรือคำว่า migrant worker ความหมายอย่างที่กล่าวไปแล้วกับคำภาษาเยอรมัน Gastarbeiter แรงงานข้ามชาติหรือผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อมา
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM

0: Beautiful music, beautiful songs for you.
1: SuchatRadio.com S
2: น่าสนใจนะครับคือในช่วงเดือนมิถุนายนปี2505ระหว่างที่เขากำลังรอนักดนตรีเพื่อให้มาพร้อมกันแล้วก็บันทึกเสียงที่ Stax Records ในเมืองเมมฟิสในรัฐเทนเนสซีนะครับนักร้องนำเนี่ยยังไม่ได้มาตามนัดที่จะมาบันทึกเสียงเพลงอะไรกับไมลุสมาชิกในวงจึงได้เริ่มแจมดนตรีสนุกสนุกแบบ12บาท
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 9
0: Beautiful Mill
2: Funky Onions คุณผู้ฟังอาจจะถามว่าทำไมจะต้องเป็นหอมล่ะถ้าเราไปทานพวกสเต็กสไตล์อเมริกันอะไรพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะเอาหอมหัวใหญ่อะหั่นแล้วก็ไปทอดแล้วก็มาเป็นเครื่องเคียงก็เป็นอาหารท้องถิ่นของคนแถวนั้นนะครับทางใต้ของอเมริกาเขาจะชอบกันแต่นักดนตรีทั้งหลายบอกแค่ Funky Onions มันก็ธรรมดาเกินไปเอานี้เลย Green Onions ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะส่อไปถึงเรื่องของกัญชาหรือเปล่าเพราะในยุคนั้นฮิปปี้กำลังเฟื่องฟูแล้วอิสระเสรีในการสูบกัญชาก็เรียกร้องกันมากในอเมริกาแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยนะครับแต่เสียงข้างมากบอกนั่นแหละ Green Onion นั่นแหละชื่อนี้ก็เลยได้เป็นชื่อของเพลงนี้ครับเพลงที่2เป็นของวงชื่อ Contours กับเพลง Do You Love Me และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Tommy Roe กับเพลง Shella

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสอทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูมทาง FM 94.5 MHz และทาง suchatradio.comเราฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยวันพุธแบบนี้เป็นเพลง Hot Top Hit 100เพลงของแต่ละปีในทศวรรษที่1960หากคุณเดินทางมาถึงปี1962หรือพ.ศ. 2505ซึ่งในปีนี้ก็มีศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นตำนานที่เรียกว่ามีลมหายใจนะอย่างนิวซิดาก้าก็ได้ก้าวเข้ามาสู่วงการมิวสิกออร์แองก้าก็ก้าวเข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้แพทบูนนะครับก็ยังเป็นศิลปินในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านก็90กว่าแล้วนะฮะนอกนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้กันหมดแล้วแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพลงของพวกเขาก็ยังคงความไพเราะไว้เสมอ Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกคนนะครับและรายการของเราก็พยายามจะสอดแทรกเรื่องราวความเป็นไปของโลกใบนี้ทั้งเทคโนโลยีความก้าวหน้าการเมืองระหว่างประเทศและก็เล่าเรื่องราวของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเพลงรวมทั้งความหมายจากภาษาอังกฤษยกตัวอย่างประโยคบ้างคำศัพท์บ้างมาแชร์กันไปเรียกว่าฟังแบบมีสาระสบายๆเพราะการจะเรียนภาษาอะไรสักอย่างนะครับมันก็ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ไปแบบไม่เครียดด้วยการฟังเพลงดีที่สุดนอกจากนั้นเรายังรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกันนะครับมาแชร์ข้อมูลมาแชร์ความรู้สึกมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าต่างๆที่เราจำได้มุมมองความคิดเห็นต่อศิลปะวัฒนธรรมสภาพสิ่งแวดล้อมความทรงจำดีๆในตอนเด็กๆนะครับแถวบ้านเราเป็นยังไงตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นยังไงกันไปแล้วหรือบางคนเนี่ยโอ้ย้ายบ้านบ่อยมากหรือว่าลองนับดูว่าในช่วงชีวิตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยย้ายที่อยู่มากี่ครั้งแล้วรวมถึงการต้องไปอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งที่อยู่สำหรับตัวผมเองนี่ก็บอกได้เลยว่าน่าจะมากกว่า20ครั้งเพราะว่าเดินทางไปอยู่ต่างประเทศก็ย้ายบ้านหลายครั้งมากเหมือนกันนะครับย้ายรัฐด้วยกลับมาทำงานก็ย้ายพื้นที่ทำงานก็ต้องย้ายที่อยู่หรือมีที่อยู่ชั่วคราวอะไรประมาณนี้นับรวมให้หมดเลยเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสนุกดีช่วงนี้จะให้ฟังอีก4เพลงที่เป็นเพลงฮิตมากๆของปีพ.ศ. 2505แต่เริ่มต้นกันที่นิวซิดาก้าศิลปินเพลงจากนิวยอร์กกับเพลง Breaking Up Is Hard To Do บทเพลงที่เล่าถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความสิ้นหวังของคนที่กำลังจะถูกเทถูกทิ้งแม้ดนตรีจะมีจังหวะสนุกสนานแต่เนื้อหาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ประทมของผู้ที่กำลังเผชิญกับการเลิกลาถึงแม้ว่าจะรู้ว่าถูกเทแน่นอนแต่ก็ยังไม่วายที่จะวิงวอนร้องขอด้วยคำว่า Don't take your love away from me อย่าเอารักของเธอไปจากฉันเลยพยายามที่จะรื้อฟื้นความทรงจำดีๆกล่าวถึงวันวานที่เคยโอบกอดเคยจุ๊บตลอดทั้งเพลงเป็นการต่อรองกับความจริงที่ยังไม่อยากจะยอมรับพร้อมวิงวอนให้ลองเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าการเลิกลานั้นมันยากจริงๆเพลง Breaking Up Is Hard To Do นั้นได้รับการยกย่องจาก All Music ว่าเป็นเพลงที่ใช้เวลา2นาทีกับ16วินาทีแห่งเวทมนต์ป๊อปบริสุทธิ์เป็นเพลงป๊อปในแนวดูวับของยุค1960ที่ผสมผสานความเรียบง่ายของเนื้อเพลงร้องกับความสนุกสนานของดนตรีนิวซิดาก้าเนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากการฟังเพลงของวง The Showman เพลงที่ชื่อว่า It Will Stand ส่วนการร้องแบบดังดีด้าดีด้ามอะไรนี่นะครับเขาก็บอกว่าเกิดจากการที่นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้อร้องยังไงก็เลยเริ่มสดไปก่อนฟังไปฟังมาก็มันก็เข้าท่าดีก็เลยเก็บมาใส่เอาไว้ในเพลงตอนที่เพลง Breaking Up Is Hard To Do นั้นถูก on air แล้วปล่อยมา publish มาครั้งแรกนั้นก็คือเปิดตัวเมื่อวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2505เป็นช่วงวันหยุดยาวของอเมริกาเขานะครับ ราะว่า4กรกฎาคมคือวัน Independent Day ทำให้เพลงนี้เนี่ยถูกเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับทั้งทางการออกอากาศทางวิทยุแล้วก็บรรดาสถานที่ต่างๆใช้หงใช้หาดสวนสนุกเลยก็เปิดเพลงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและการร้องที่มันเข้าหูติดหูแล้วก็ติดปากง่ายทำให้ไปอยู่บนอันดับหนึ่งได้ไม่ยากเลยทีเดียวและ Breaking Up Is Hard To Do ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของนิโอชิดากะนอกจากเพลง Oh Carol I Am Just A Fool แล้วก็ยังมี Calendar Girl Happy Birthday Sweet 16และ Bad Blood ซึ่งเพลงนั้นเนี่ยเขาได้ร่วมงานกับเซอร์เอลตันจอห์นความน่าสนใจของเนื้อร้องก็ด้วยการใช้คำศัพท์ง่ายๆนะครับมารวมๆกันแล้วก็กลายเป็นรูปแบบประโยคเป็นความหมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น breaking up ทำให้เป็นประธานของประโยคแล้วก็เติมเข้าไป is hard to do การเลิกลานั้นมันยากที่จะทำหรือว่าคำอย่าง misery ความทุกข์ทรมานหรือคำว่า blue ที่แปลว่าสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็ยังแปลว่าความเศร้าหมองมันหมองหรืออย่างกลุ่มคำที่คล้ายๆกับ breaking up อย่างคำว่า making up คือการคืนดีปรองดองคำว่า start anew ก็คือการเริ่มต้นใหม่หรือประโยคนี้ I beg of you ฉันขอร้อง I beg of you give me 10 million baht ก็น่าสนใจดีนะครับหรือ I beg of you don't say goodbye ก็นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงเพลงที่2เป็นของ The Four Seasons ชื่อเพลง Big Girls Don't Cry ใครที่รู้ตัวว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วต้องไม่ร้องไห้เพราะการร้องไห้ร้องห่มนั้นเป็นของเด็กหญิงตัวเล็กๆไปฟังกันว่า The Four Seasons เขาจะสอนสาวๆกันยังไงนะครับเพลงที่3เป็นของ Freddie Quinn กับเพลง Dunkelbalbiden เป็นภาษาเยอรมันนะครับและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Joy D and the Starlighters กับเพลง Peppermint Twistเพลงในจังหวะทวิสต์ที่คุณผู้ฟังฟังแล้วถ้าอยากจะลุกขึ้นมาเต้นก็ลองดูนะครับใครโตทันเต้นจังหวะนี้บ้างเล่าสู่กันฟังบ้างผมละได้ยินแต่ชื่อแล้วก็เห็นแต่ในคลิปวิดีโออะไรต่างๆแต่โตไม่ทันที่จะได้เต้นจังหวะทวิสต์4เพลงช่วงนี้ครับจัดไป

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับรายการเพลงอารมณ์ดีฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณแล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันแบบสบายๆทุกวัน5โมงถึง6โมงเย็นทาง 94.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งในแต่ละวันเราก็เตรียมเพลงมาให้คุณได้ฟังกันเนี่ย 15-16 เพลงเลยทีเดียวแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เตรียมมาให้ฟังกันก็จะไม่ได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ต้องไปที่ suchatradio.com นะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณนะครับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบนมือถือก็เข้าถึงได้บนคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปหรือเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นสมาร์ททั้งหลายซึ่งกลายเป็นอวัยวะที่33ของเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง suchatradio.com ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกคุณไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆให้มันหนักเครื่องแล้วก็ไม่เปลืองเน็ตด้วยครับเสถียรที่สุดแล้วเว็บไซต์เทคโนโลยีดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานของยุคดิจิทัลในปัจจุบันครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันให้ฟังผลงานของ Dion กับเพลง The Wanderer เล่าเรื่องราวของชายพเนจรที่จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นจากบ้านนั้นไปบ้านนี้ก็คือคนที่เรียกว่าไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็คนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเปื่อยตอนแรกๆก็ดูเหมือนว่าเออชีวิตจะมีความสุขดีนะแต่มันก็หักมุมจริงๆในตอนจบซึ่งมาสารภาพเลยว่า but I'm going nowhere ก็คือในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลย Dion เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเพลง The Wanderer เป็นเพลงที่เศร้าจริงๆแม้ว่าผู้เล่านั้นจะเดินทางไปทั่วดูเหมือนมีอิสระแต่ชีวิตของเขาก็กลับไร้จุดหมายแล้วก็ไม่มีความหมายเป็นเพลงที่เนื้อหาเศร้าแต่ว่ามีจังหวะสนุกสนานนะครับย้อนแย้งในตัวเองเนาะเพลงที่2เป็นของวง The Four Seasons กับเพลง Cherry และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของ Nat King Cole กับเพลง Rumbling Rose

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ก่อนที่เราจะล่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushadradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยผลงานของ Gene Chandler กับเพลง Duke of Earl เพลงอันดับ1ในปี2505นะครับตามด้วย Stan Getz and Charlie Bird กับเพลง Disaffinado Slightly Out of Tune Bobby Boris Pickett and the Crypt Kickers มากับเพลง The Monster Match ตามด้วย Frank Ossie's Hardy กับเพลง Tours Les Gargons and Les Filets ปิดท้ายกันจริงๆนะครับด้วย Chubby Checker กับเพลง Limbo Rockผมต้นสุชาติชวางกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกันบอกต่อๆกันไปเชิญชวนให้ทุกๆท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้ขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Musicขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เราจะอยู่กับการตอบจดหมายอ่านจดหมายแชร์ข้อมูลกับคุณผู้ฟังพร้อมทั้งจัดเพลงตามคำแนะนำในวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟสิ
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการนะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะนี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญนะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบเหมือนจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเรานี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่อผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะหรือว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกนี่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้เขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะวันจะ
0: ซึ่งนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอลีพวกนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสมแณเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำ

ามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรันเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ่
0: อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก็เยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี
1: ้

0: ผมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
1: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
0: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
0: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะคุณหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงพรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3อต้านไผ่อ้วนลงพุง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: อืมงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ

0: สุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกๆดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

างสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยครับ
1: ครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับเป็นวันพระใหญ่นะครับ
1: ครับเป็นวันพระใหญ่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจากวันพระใหญ่ก็เป็น
2: วันพระใหญ่นะ
1: ใช่ครับก็เป็นฤดูการเข้าพรรษาที่พระภิกษุได้อธิษฐานจิตอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิว่าในอาวาสนี้ตลอด3เดือนท่านก็จะอยู่จำก็คืออยู่ไม่ไปค้างอ้างแรมที่อื่นในช่วงไตรมาสคือ3เดือนตั้งแต่นี้ไปจนถึงนู้นเลยนะครับออกวันออกพรรษานะฮะ
2: ครับพระสงฆ์ก็อยู่ที่วัด3เดือนนะครับนอกจากจะมีภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วน
1: ครับก็คือมีกิจธุระอะไรต่างๆท่านก็ออกไปแล้วก็ย้อนกลับมานะครับเพื่อมาจำวัดนะครับที่อาวาสที่ท่านได้อธิษฐานจิตนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากมีเหตุจำเป็นนะครับจริงๆจะต้องลาไปนะครับก็ให้เวลานั้น7วันได้เขาเรียกว่าสัตตาหะกรณียะนะครับมีเหตุที่จะต้องทำมีเหตุที่จะต้องไปนะครับเช่นโยมพ่อโยมแม่ป่วยไข้ไม่สบายไปเพื่อที่จะมอบกำลังใจให้กำลังใจก็สามารถที่จะบอกแก่คณะสงฆ์ได้นะครับในการไปทำกิจที่ว่านั้นแล้วก็พยายามที่จะเดินทางกลับมาภายใน7วันนั้นนะครับ
2: ครับก็เหมือนเราลางานไปทำธุระได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ตามเรียนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการเข้าพรรษานะครับก็เป็นช่วงเวลาในการที่จะได้พักหรือทบทวนนะครับในการปฏิบัติสิ่งต่างๆนะครับในช่วงที่มีภารกิจที่จะต้องทำเช่นพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือแม้แต่วงดนตรีที่จะต้องแสดงอยู่ในสถานที่ที่โล่งแจ้งนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะแสดงได้สบายแต่พอมาถึงหน้าฝนตก อยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับการแสดงกลางแจ้งที่ว่านั้นก็ไม่อาจจะทำได้ก็เลยจะต้องพักวงไปโดยปริยายนะครับเรียกว่าเล่นไปก็ไม่คุ้มนะบางทีเครื่องดนตรีนะเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกายของนักร้องนักแสดงหรือนักเต้นเนี่ยนะฮะเสียหายนะครับเจ้าภาพจัดงานเองก็ไม่คุ้มก็คงจะมาจากที่ว่าเจ้าภาพเองก็ไม่จัดด้วยนะฮะ
2: ครับโดยเฉพาะฤดูนี้นะครับ
1: ใช่ครับเจ้าภาพไม่จัดนักร้องหรือนักดนตรีก็พอได้รับผลกระทบก็เป็นนั้นว่าเมื่อเขาไม่จ้างนักดนตรีจะทำยังไงก็ต้องพักวงก่อนนะครับแต่ก็ยังมีนะครับที่ว่าในการจัดงานยุคปัจจุบันนะครับเป็นสถานที่แบบอินดอร์นะอินดอร์ก็คือภายในนะครับมีหลังคามุงบังนะครับแม้ว่าช่วงหน้าฝนก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับอินดอร์สเตเดียมเนี่ยนะคนเข้าไปอยู่ข้างในเป็นพันชีวิตก็ยังได้นะครับนะก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าพรรษาของพระก็ยังคงมีอยู
2: ่ส่วนใหญ่นะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าเรื่องของพระเนี่ยก็ยังคงเดิมอยู่นะครับสมมุติว่าจะบอกว่าเอ๊ะการที่พระต้องอยู่จำพรรษาเพราะเหตุที่ว่าเกรงว่าท่านจะไปเหยียบต้นกล้าข้าวกล้าที่ชาวบ้านเขาหว่านโปรยปลูกเอาไว้ทำให้เกิดความเสียหายก็จึงเป็นมูลเหตุให้ได้ หยุดอยู่จำเข้าพรรษาถ้าเกิดมีคนมาทักท้วงเราว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยทางก็สะดวกนะฮะแล้วการเดินทางของพระก็ไม่ได้ผ่านทุ่งนาทุ่งไร่ของชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องเข้าพรรษาไหมอาจจะมีคนสงสัยและคิดอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: อ๋อนะอันนั้นก็เป็นสมัยพุทธกาลใช่ไหมฮะที่ชาวบ้านเขามีการปลูกข้าวใช่ไหมฮะกล
1: ั
2: วไปกลัวพระว่าจะไปเหยียบต้นกล้าอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
2: แต่ปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในช่วงหน้าฝนนะฮะ
1: ครับ
2: ก็เหมาะกับการอยู่กับวัดก็ดีเหมือนกันนะฮะ
1: คือถ้าพูดถึงในแง่ถ้าจะเอาเหตุผลเดียวนะฮะเหตุผลที่ว่ากลัวจะไปเหยียบต้นกล้าข้าวกล้าของชาวบ้านอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมก็ต้องมาพูดอีกมุมหนึ่งว่าไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเนี่ยก็มีเรื่องอื่นด้วยเช่นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนะครับในพรรษาเนี่ยนะครับถ้ามัวแต่เดินทางไปค้างที่นั่นไปค้างที่นี่จาริกแรมรอนไปที่ต่างๆไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือเลยนะครับก็ควรจะได้มาเรียนพระปริยัติธรรมนะครับอย่างเช่นแผนกธรรมก็คือนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกก็เรียนในพรรษานี่แหละอย่างเข้มข้นเลยนะฮะแล้วก็เรียนบาลีก็เหมือนกันนะครับเรียนตั้งแต่บาลีไวยากรณ์ประโยค1 2ปริยัติธรรม3ประโยคขึ้นไปในพรรษานี่ก็เรียนกันอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะพระที่บวชพรรษาเดียวบวชเอาพรรษานะครับโดยเฉพาะนาคที่บวชก่อนวันเข้าพรรษาวัน2วันเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะบวชจนครบพรรษานะครับในพรรษาเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่มีการเรียนพระปริยัติธรรมเขาเรียกว่าเป็นพระนวกะนะ
2: ครับหลายคนเข้าใจว่าพระนวกะเนี่ยก็คือพระบวชใหม่อันนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับพรรษาแรกเนี่ยแหละพระนวกะทั้งนั้นนะครับรูปไหนก็ตามที่บวชเป็นพระนวกะบวชก็บวชพรรษาแรกก็เรียกว่าพระนวกะทั้งสิ้น
2: ครับ
1: นวกะแปลว่าผู้ใหม่คำสอนที่สอนให้แก่พระบวชใหม่ก็จึงเรียกว่านวโกวาทนะครับก็มาจากคำว่านวกะกับโอวาทโอวาทก็แปลว่าคำสอนนวโกวาทก็คือคำสอนสำหรับผู้บวชใหม่ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินโนรสได้ทรงนิพนธ์ไว้นะครับแล้วก็เป็นตำราเรียนที่ใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะ
2: ครับหนังสือนวโกวาทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนะที่บอกไว้ถึงเรื่องของสิกขาบทต่างๆของพระนะครับก็คือพระวินัยแล้วก็บอกเล่าถึงเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับที่แสดงเอาไว้นะครับเป็นหมวดหมวดไปเช่นธรรมะมีอุปการะมาก2 อย่างคือ 1. สติความระลึกได้ 2. สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่ก็เป็นบทแรกๆเลยที่พระบวชใหม่จะต้องเรียนนะ
2: ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นพื้นฐานของพระบวชใหม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าสิกขาบทหรือว่ากฎหมายของพระนี่นะฮะว่ามีอะไรที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดนะทำแล้วจะอาบัติหนักเช่นปาราชิกสังฆาทิเศษเป็นต้นนะครับรวมไปถึงเสขิยวัตรข้อปฏิบัติต่างๆอันเหมาะสมนะฮะการเดินรับบาตรควรจะทำอย่างไรการฉันภัตตาหารควรจะมีอาจาระคือระเบียบปฏิบัติอย่างไรก็จะอยู่ในนวโกวาทเล่มนี้ซึ่งรวมไปถึงขิหิปฏิบัติด้วยนะครับว่าการปฏิบัติหลังจากที่สึกออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไรให้สมกับที่เป็นทิศหรือเป็นบัณฑิตก็จะอยู่ในนวโกวาทเล่มนี้นะ
2: โอ้นะฮะตั้งแต่ต้นยันไปใช้ชีวิตคฤหัสถ์เลยนะฮะ
1: ใช่
2: สำหรับคนที่บวชแล้วก็อาจจะลาสิกขาออกมานะครับ
1: ใช่ครับพรรษาเดียวเนี่ยถ้าบวชแล้วตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติเนี่ยโอ้สึกออกไปนี่เป็นที่พึ่งของครอบครัวของชุมชนได้เลยเหมือนเช่นในอดีตนะใครที่บวชได้พรรษาแล้วสึกออกไปนี่ชาวบ้านเขาก็เลยยกย่องให้เป็นบัณฑิตหรือเป็นทิศนะฮะว่าเออเอ้าได้ทิศมาช่วยงานนี่ก็บุญรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วมีคนช่วยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมหรือมีคนที่เป็นผู้นำครอบครัวที่มีศีลมีธรรมนี่เขาหวังพึ่งเลยนะคนสมัยก่อนเขาจะดูลูกเขยว่าที่ลูกเขยว่าที่หลานเขยนั่นก็ต้องถามก่อนว่าเคยบวชเคยเรียนหรือยังเนี่ยนะฮะก็วัดกันตรงนี้แหละ
2: นะฮะคือถ้าเคยบวชเคยเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: การเข้ามาคือการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยนะฮะก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอย่างน้อยก็รู้ทางแห่งความเสื่อมใช่ไหมฮะคืออบายมุขเนี่ยอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อม ถ้าเรียนรู้มาแล้วรู้มาแล้วแล้วก็คอยสำนึกสำเนียกอยู่ตลอดเวลาเวลาจะถลำพลาดไปก็ยังพอรู้ว่าอ๋อก็ใช่สิเพราะว่าเราเดินผิดทางนะมันก็เลยชีวิตเสื่อมลงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าบางคนไม่เคยเรียนรู้เลยก็ดำดิ่งเลยนะครับกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีมันก็สายเกินไปแล้วนะ
2: ครับแล้วครับเดี๋ยวฟังบทเพลงกันสักเพลงก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับช่วงนี้ให้กำลังใจคนที่ตั้งใจจะเข้าพรรษานะด้วยการงดเหล้านะงดเหล้าเข้าพรรษานะครับเป็นบทเพลงธรรมะมีทำนองที่เขียนไว้หลายปีแล้วนะครับเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่อธิษฐานนะฮะงดเหล้าเข้าพรรษาครับ

0: ครับฟังบทเพลงไปแล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคนที่งดเหล้าเข้าพรรษานะครับ
1: ครับบางท่านอาจจะงดอย่างอื่นก็ได้นะฮะเช่นเรื่องของการพนันขันต่อบางคนบอกฉันจะไม่ซื้อลอตเตอรี่จะไม่ซื้อเลขซื้อหวยตลอด3เดือนนี้นะฮะเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกสักงวดเลยนะ
0: ครับ
1: ลองเก็บตังค์ดูก็ได้นะฮะว่าในแต่ละเดือนเนี่ย2งวดเนี่ยนะฮะเราใช้เงินไปเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซึ่งก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีลองเก็บตังค์สมมติว่าตั้งใจเคยงวดละพันเนี่ยนะเดือนหนึ่งก็ 2,000 แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดือนนะ2ครั้งใช่ไหมฮะออก2ครั้ง
1: นะ3เดือนก็มีตังค์ถึง 6,000 แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ลองสังเกตตัวเองดูนะ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกไม่มีโชคด้านนี้ฉันจะมีโชคก็ต่อเมื่อฉันต้องออกจากบ้านล้อหมุนแล้วก็ม
1: ีเหงื่อ
0: ออก คือเหงื่อต้องออกอ่ะนะจะมากจะน้อยแล้วจะได้ตังค์เนี่ยนะคืออยู่นิ่งๆตังค์ไม่มา
1: น้ำเหงื่อคือน้ำมนต์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ครับถ้าคิดอย่างนั้นก็ถือว่าปฏิบัติตามหลักที่ปฏิบัตินะฮะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเช่นเงินทองของใช้บรรดามีที่เราอยากจะได้สิ่งของต้องประสงค์ต่างๆมันก็ต้องอาศัยทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนำพา4ประการนะฮะก็คือ1อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรนะเรียวออกเรียวออกแรงตื่นแต่เช้าออกไปทำมาหากินนะครับทำงาน1อย่างแล้วมันไม่พอแต่เวลายังพอเหลือเอาทำอีกสักอย่างนึงนะฮะเป็นการเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองอันนี้คือคนขยันนะ
0: ครับ
1: ครับได้มาแล้วก็อารักขสัมปทารู้จักเก็บถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษารู้จักเก็บออมนะฮะเก็บไว้ก่อนเลยบางคนเนี่ยนะครับได้มาปุ๊บเก็บก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยใช้ไม่ใช่ว่าใช้ไปก่อนถ้าเหลือแล้วค่อยเก็บอย่างนี้จะไม่ค่อยเหลือนะฮะ
0: โอ้ถ้าแบบนี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่เราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราต้องเก็บก่อน
1: ใช่ครับคือได้มาปั๊บเก็บก่อนนะฮะได้มา10,000เอาเก็บไว้ก่อนสัก2,000นึงเนี่ยเหลือ8,000ก็ใช้ไปได้แน่ๆแหละครับ2,000แต่ถ้า10,000ใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยว่ากันอาจจะไม่เหลือนะ
0: นะเขาเรียกว่าใช้เพลินไปหน่อย
1: เพลินนะเพราะใช้เวลาใช้ออกไปมันไหลง่ายนะทางที่จะจ่ายออกไปมันเหมือนกับน้ำที่ตกลงไปข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมฮะมันไปง่ายนะแต่ถ้าจะดึงขึ้นมาหาขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับการขุดการดึงขึ้นมามันก็ต้องออกเรี่ยวออกแรงหน่อยครับ
0: ครับก็ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับหลายคนก็ขยันกันมากขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะบางคน2อาชีพไม่พออ้าว3อาชีพก็มีนะฮะ
1: ใช่ครับเนี่ยแหละบางคนเขาบอกว่าฉันเหมือนได้เกิดใหม่พอได้รู้จักคนนั้นพอได้รู้จักคนนี้อันนี้เขาเรียกว่าหลักข้อที่3ที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตามีเพื่อนดีฮะม
0: ี
1: เพื่อนดีเนี่ยการที่มีเพื่อนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่เคยร่ำเคยเรียนเคยทำงานด้วยกันมาหรอกแต่เป็นเพื่อนที่อาจจะเห็นผ่านโลกออนไลน์เห็นเขามีวิธีคิดอย่างนี้มีวิธีทำอย่างนี้นะฮะไปติดตามดูไปดูวิธีการทำงานของเขาได้ไอเดียอันนี้ก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรได้เหมือนกันนะ
0: ครับนะฮะมีกัลยาณมิตรแล้วต้องมีอะไรต่อฮะ
1: สุดท้ายก็คือสามัคคีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะพอดีให้สมกับฐานะตัวเองสมกับอัตภาพของตัวเองถ้าเกินตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็ทุกเมื่อนั้นนะครับการที่ใช้ชีวิตแบบสมตัวเองเป็นยังไงฮะอย่างเราเนี่ยนะครับรายได้เท่านี้นะรายได้เท่านี้เราใช้ชีวิตประมาณนี้ก็เพียงพอแต่เรารายได้ประมาณนี้แต่ไปใช้ชีวิตกับคนที่มีรายได้มากกว่าเรา 3-4 เท่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับวางเนื้อวางตัวก็
0: เรียกว่าเกินตัวนะฮะ
1: ใช่เกินตัวทั้งเรื่องของการกระทําด้วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวการกระทําเนี่ยบางคนใจใหญ่ใจโตใช่มั้ยจะจัดการจัดงานทําอะไรก็ตามแต่โอ้โหมันต้องให้ใหญ่โตเข้าไว้นะฮะเพื่อชื่อเสียงนะฮะนะฮะบางคนกลัวว่าถ้าจัดงานเล็กๆมันไม่สมหน้าสมตามันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราประเมินตัวเองอย่างไรถ้าเป็นนกน้อยที่รู้จักทำรังแต่พอตัวก็อยู่ได้เนี่ย
0: ครับพอเหมาะพอสมเหมาะแก่ฐานะนะครับ
1: ครับ
0: นะหลายคนก็ถามว่าเหมาะยังไงนะฮะถ้าเงินเดือนแบบพื้นฐานสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยนะครับแล้วได้งานทำก็สัก15,000-17,000อยู่ตรงเนี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: บางคนก็อาจจะไม่ถึงนะครับ12,000ถามว่า12,000เนี่ยไปผ่อนป้ายแดงได้ไหมได้ครับแต่เหนื่อยมาก
1: แต่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: หรือว่า12,000-13,000เนี่ยไปทานอาหารที่แบบร้านอาหารเนี่ยนะสไตล์ร้านอาหารเนี่ยได้เดือนละกี่ครั้งก็ต้องคิดนะ
1: เ
0: รา
1: อาจจ
0: ะมื้อพิเศษสักครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าทีมันก็ไม่ไหวแล้ว
1: ครับนี่การที่คิดอย่างนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าสมชีวิตาใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอสมนะครับซึ่งก็เข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าหากว่าเกินตัวเมื่อไหร่ไม่ประมาณตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็พังทุกรายไปนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้น้อมใจเข้าสู่ร่มแห่งอารามนะครับเข้าวัดเข้าวาเพราะว่าหลายวัดก็ยังคงทำบุญวันนี้นอกเหนือจากทำบุญวันเข้าพรรษาแล้วนะครับถวายเทียนถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วนะครับก็ยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระกุศลแด่พระองค์พาด้วยนะครับในโอกาสที่ครบ50วันสิ้นพระชนปัญญาสมวานในวันนี้ครับ
0: ครับเราก็ยังมีเพลงให้ฟังไหมครับ
1: บทเพลงร่มอารามนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ครับ

0: บทเพลงร่มอารามนะครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับเมืองไทยเรามีวัดมากมายนะครับเอาเป็นว่าวัดที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับคือวัดไหนเรามีโอกาสได้ไปครั้งสุดท้ายหรือครั้งล่าสุดนี่เมื่อไหร่นะครับบางคนอาจจะลืมไปเลยเออวัดใกล้บ้านนี่เราไม่ได้ไปเป็นปีมาแล้วนะใช่ไหมถ
0: ้
1: าเกิดว่าญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยบ้านอยู่ใกล้วัดไหนแล้วก็ไปวัดนั้นช่วยกันทำนุบำรุงเชื่อว่าวัดก็อยู่ได้แล้วก็วัดก็จะรับการพัฒนาบางคนคิดอย่างนี้ว่าโอ้วัดไม่พัฒนาเราก็ไม่ไปนะฮะแต่บางทีก็ลืมไปว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวัดเหมือนกันนะ
0: ครับก็ไปดูหน่อยก็ดีนะฮะว่าวัดนี่ติดขัดเรื่องอะไรบ้างนะคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: ว่าญาติโยมจะได้ช่วยเหลือทางไหนได้บ้างนะครับก็ช่วยก็ดีเหมือนกันนะบางทีทางวัดก็เกรงใจที่คือไม่ค่อยอยากบอกโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าอาวาสบางรูปเนี่ยครับท่านไม่อยากไปกวนโยมเน
1: า
0: ะ
1: จริงครับมีคือเจ้าอาวาสท่านมีบุคลิกที่แตกต่างกันนะแต่ละวัด
0: ครับ
1: บางรูปท่านก็ทำก่อนเดี๋ยวโยมก็ช่วยเองแหละบางรูปท่านมีแนวคิดอย่างนี้นะวัดอาจจะเป็นหนี้เป็นสินในชั้นแรกนะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าทำให้โยมเห็นเนี่ยเดี๋ยวโยมก็มาช่วยปลดหนี้ให้อย่างนี้ก็มี
0: ครับ
1: บางวัดก็บอกโอ้อย่าไปเป็นหนี้เลยถ้าเกิดว่าติดหนี้สินก็วุ่นวายใจนะแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เขาสุดท้ายก็อยู่อย่างที่เป็นนี่แหละอย่างที่หลวงพ่อเจ้าวาดรูปก่อนท่านสร้างทำไว้อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นละก็อย่างนี้ก็มีนะ
0: ครับ
1: เพราะก็จำเป็นที่จะต้องกรรมการวัดวิยาวัจกรวัดญาติโยมรอบวัดมาช่วยกันคิดอ่านจริงๆแล้วเรื่องของเสนาสนะอะไรต่างๆเป็นหน้าที่ของชาวพุทธช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงให้เจ้าว่าท่านคิดเองบางทีท่านก็เขินเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าวัดไหนมีครบมีพร้อมสับแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะทางด้านการศึกษาส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชนนี้น่าสนใจมากครับคุณสุธีครับ
1: นั่นสิครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาสงเคราะห์ที่มหาเถรสมาคมเองก็มีนโยบายนะครับให้วัดทุกวัดนะครับถ้าพอมีกำลังนะครับก็ควรที่จะได้จัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อกุลบุตรนะฮะเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติแล้วก็เป็นอนาคตของพระศาสนาด้วยนะ
0: ครับแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดนะฮะก็โรงเรียนอยู่ใกล้วัดเนี่ยนะครับอยู่ติดกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าส่งเสริมให้แบบแหมเด็กโรงเรียนวัดของเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษป๋อเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: มันสุดยอดมากนะคุณสุธีฮะ
1: มีฮะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนเลยที่วัดอุปถัมภ์อยู่แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมีการจัดครูสอนพิเศษมาพรั่งพร้อมนะครับมีหลักสูตร EP หลักสูตรต่างๆ2ภาษาก็มีนะฮะด้วยวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ยืนยันประจักษ์ชัดเจนว่าโอ้โรงเรียนโด่งดังได้เพราะบารมีธรรมของหลวงพ่อนะ
0: ครับก็มีให้เห็นมีให้ประจักษ์นะฮะหลายๆวัดแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราชาวพุทธร่วมด้วยช่วยกันนะครับสิ่งไหนที่เราพอจะภาวนานะครับบอกหลวงพ่อบอกเจ้าวาดบอกพระเนรในวัดบอกว่าถ้ามีอะไรให้โยมช่วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เราถนัดเรื่องนี้เราพอช่วยได้เงินทองอาจจะไม่ถนัดนักแต่ว่าสิ่งนี้เราพอช่วยได้ช่วยเป็นคอนเน็กชันเป็นผู้ประสานงานได้ก็ไปภาวนาท่านสักหน่อยให้ท่านได้ทราบว่าโอ้มีโยมคนหนึ่งเคยบอกเอาไว้ลองติดต่อดูสิอย่างนี้ไม่ผิดพระวินัยนะ
0: ครับเอาละครับก็ไปทำบุญที่ไหนนะครับก็ทำใจให้อยู่ในบุญนะครับ
1: ครับ
0: รองเท้าเพื่อนไม่ต้องเอากลับบ้านนะฮะ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ครับเวลาหมดเวลานะครับวันนี้วันเข้าพรรษาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำบุญด้วยความปลอดภัยแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจได้บุญกันโดยทั่วกันผมสุธีสุขสากล
0: ลพดลทิติภาธร
1: ศาสตร์แห่งธรรมพระราชาลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
4: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียสาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Vota สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กระทรวงการต่างประเทศเผยฮลุนโซโลขออภัยค่ะกระทรวงการต่างประเทศเผยฮลุนโซโลชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะตำรวจท้องที่ยืนยันว่าทรัพย์สินของฮลุนโซโลยังอยู่ครบถ้วนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเผยถึงกรณีนายบวรพัฒน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นโดยได้รับการยืนยันว่านายบวรพัฒน์เสียชีวิตแล้วสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการสืบสวนทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรพัฒน์ทราบด้วยแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรพัฒน์และจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรพัฒน์กลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอังการาประเทศตุรกีแจ้งว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากทางตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรพัฒน์ยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งยศวัฒน์พงษ์ประภาสแหล่งนั้นครับ
7: ช่วงระยะเวลา3เดือนของการเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนส่วนพุทธศาสนิกชนก็ใช้ช่วงเวลานี้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาถือศีลทำความดีซึ่งประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: 1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือวันเข้าพรรษาซึ่งจะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8สำหรับปี2569นี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ความหมายที่มาของวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนโดยจะไม่เดินทางจาริกไปค้างแรมที่อื่นซึ่งเรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พระสงฆ์เหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านที่กำลังปลูกหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาจได้รับอันตรายในช่วงฤดูฝนและสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้ววันเข้าพรรษายังเป็นช่วงที่พระสงฆ์ได้ใช้เวลาศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาพร้อมทั้งเตรียมการสอนธรรมะให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษานอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ได้พักผ่อนจากการเดินทางจาริกเผยแผ่ศาสนาส่วนพุทธศาสนิกชนนั้นมักใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นโอกาสอันดีในการบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรทุกวันพระการถวายเทียนพรรษาการถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือจตุปัจจัยต่างๆรวมถึงการรักษาศีลฟังธรรมเทศนาและงดเว้นอบายมุขต่างๆตลอดเวลา3เดือนชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทคำขวัญจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
1: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
0: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมๆไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
0: เงียบเถอะนะแปะเนี่ยผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
1: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวังนะ
1: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความที่เพื่อนร่วมงานของมันได
0: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะหรือว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกนี่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
1: เอานะใจเย็น
0: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
0: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
1: ซึ่งนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
2: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
0: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เม

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
4: ถไฟฟ้า Airport The Link เกิดเหตุขัดข้องกลางดึกส่งผลทำให้ความถี่การเดินขบวนรถช้าลง30นาทีกระทบผู้โดยสารสะสมจำนวนมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมารถไฟฟ้า Airport The Link เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติแต่ความถี่จะนานขึ้นที่30นาทีเนื่องจากรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าสู่สถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอเพื่อสับหลีกขบวนรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทางเดียวอาจทำให้เวลาการเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปจนถึงสถานีสุวรรณภูมินานขึ้นขณะที่ผู้โดยสารสะสมจำนวนมากที่บริเวณสถานีพญาไทสถานีราชปารภและสถานีสุวรรณภูมิจึงขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางตั้งแต่เวลา 19:30 นเป็นต้นไปแอร์พอร์ตเรลลิงได้ประสานความร่วมมือกับขสมก.เพิ่มขบวนรถโดยสารเป็นการรองรับผู้โดยสารในช่วงเย็นโดยให้บริการจนถึงเที่ยวสุดท้ายเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาปิดที่ให้บริการของสถานีโดยรถโดยสารจะเปิดให้บริการที่สถานีหัวหมากถึงสถานีสุวรรณภูมิด้วยความถี่ทุกๆ20นาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหัวหมากอยู่ที่ชั้นกลางบริเวณด้านล่างสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่บริเวณชั้น2ประตูที่9และภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: แล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ได้อนุมัติการเปิดใช้งานระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ในชื่อ VR Live อย่างเป็นทางการโดยระบบดังกล่าวจะถูกนำมาประเดิมใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวย์ราคัมลีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของเวลในฤดูกาล 2026-2027 ที่กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากเทคโนโลยี VR แบบเต็มรูปแบบได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความ